0: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
1: อืมจ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
4: ไปด้วย
5: ไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัว

0: ยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนตำมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะ
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
13: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
12: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
12: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
12: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: มีค่ะ
6: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานนี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนอะ
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้

0: ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
1: DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
3: ค่ะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
2: ค่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft

ฟติ้งแต่ว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้ผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเพราะจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting placeแปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชม

รายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesisPhotosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugarSugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูชื่อว่าคุณครูแพรณภาปัญฉิมหรือนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะจะเรียกว่าคุณครูแพรก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยไหนมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะบอกก่อนนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยโดยหน่วยที่1เป็นเรื่องของจำนวนและการดำเนินการหน่วยที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่1ก่อนนะคะก่อนอื่นนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูแพลขอใช้สมุดปกแข็ง1เล่มนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของเราไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าในเรื่องที่1ที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะนั่นคือการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านนะคะซึ่ง10ล้านเนี่ยบางคนอาจจะอ่านได้หรืออ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้กันนะคะไหนลองบอกคุณครูซิว่าถ้าเราอยากจะเขียนแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนได้กี่แบบคะมีใครทราบไหมว่าถ้าเราอยากจะเขียนการแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนแบบไหนได้บ้างเขียนได้กี่แบบมี2แบบแบบไหนบ้างเอ่ยคะตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยดังนั้นวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยนักเรียนนะคะจะต้องสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านได้นั่นเองก่อนอื่นครูแพลวขอทบทวนก่อนดีกว่าว่านักเรียนทำได้จริงหรือไม่โดยคุณครูแพลวนะคะอยากจะทบทวนการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนไม่เกิน 100,000 ซึ่งจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 เนี่ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีตุ๊กตาหมีมา1ตัวไหนช่วยดูหน่อยตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่
1: ใหญ
0: ่ตุ๊กตาหมีตัวนี้มีลักษณะใหญ่นักเรียนคิดว่าถ้าตุ๊กตาหมีที่มีลักษณะใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าควรที่จะราคาประมาณกี่บาทดีเท่าไหร่ครับ
1: 2,500
0: 2,500มีใครบอกว่าราคาอื่นอีกบ้างไหมเปล่า

2,350มีอีกไหมใครเคยไปเจอตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆในห้างสรรพสินค้าหรืออะไร2,200จากที่นักเรียนบอกมาเนี่ยก็มีราคาที่หลากหลายใช่ไหมคะสำหรับของตุ๊กตาหมีตัวนี้ครูแพลวได้ไปสำรวจมาให้นักเรียนทุกคนแล้วตามที่ร้านที่ครูแพลวไปดูเนี่ยเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย2,354 บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่นักเรียนหลายๆคนนะคะได้ลองตอบมานะคะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยควรที่จะราคาเท่าไหร่ถ้าเรามีจำนวนเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ทั้งหมด3แบบตามที่นักเรียนบอกเบื้องต้นคือ1เขียนแบบตัวเลขฮินดูอาหรับิก2เขียนแบบตัวเลขไทยและ3เขียนแบบตัวหนังสือเดี๋ยววันนี้ในข้อนี้เดี๋ยวครูแพลวเขียนแบบตัวเลขคินโดบิกให้ก่อนเพราะมันง่ายใช่ไหมคะตัวเลขคินโดบิกเราสามารถเขียน 2,354 ได้แบบนี้เดี๋ยวจะลองทบทวนนักเรียนจริงๆว่าให้แต่ละกลุ่มนะคะนำกระดานไว้บอร์ดที่คุณครูเตรียมให้นะคะขึ้นมาเขียนเป็นตัวเลขไทยโดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เช็คสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะลองเขียนลงในกระดาษของตนเองนะคะเขียนตัวเลขไทยของราคาตุ๊กตาให้กับคุณครูหน่อยค่ะไหนแต่ละกลุ่มลองเขียนให้หน่อยเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะหยิบกระดานไว้บอร์ดของตัวเองนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะลองดูหน่อยตอนนี้อยู่ที่ไหนโอเคเลยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่กันว่าข้อนี้ใครจะเขียนข้อต่อไปใครจะเขียนนะคะลองดูค่ะใครเขียนก่อนก็ได้ค่ะลองดูนะคะไหนเร็วเดี๋ยวข้ออื่นให้สลับกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษของตนเองได้เลยค่ะกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่ม5เสร็จแล้วให้เพื่อนตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ตอนนี้น่าจะเสร็จทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองเขียนและปฏิบัติแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณครูขอสัก1กลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการเขียนนะคะเพื่อให้ดูว่าเขียนถูกต้องและเดี๋ยวครูแพลวจะเฉลยนะคะเดี๋ยวในข้อนี้เดี๋ยวเอาเป็นกลุ่มที่1ก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่1เขียน2,354นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะได้มาถูกต้องไหมคะเพื่อนเขียนมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบนะคะว่าเขียนได้เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ค่ะมาดูที่คุณครูแพลวดีกว่าคุณครูแพลวก็เขียนมาเหมือนกันถูกต้องไหมแต่ละกลุ่มดูซิถูกต้องไหมถูกต้องนะคะ2,354ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะสำหรับตัวหนังสือเนี่ยเราจะเขียนตามคำอ่านที่เราอ่านนะคะต้องสะกดให้ถูกต้องนะคะในส่วนนี้ครูแพลวเขียนมาไหนขออ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ2,354เขียนทั้ง3แบบแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาต่อไปนะคะถ้าเรามีจำนวนเราอยากจะแสดงจำนวนนักเรียนคิดว่าสื่อทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างที่สามารถแสดงจำนวนตามราคาสิ่งของที่เราต้องการทราบได้บ้างคะรู้ไม่รู้ลองสังเกตที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนตอนนี้โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนคุณครูแพลวเตรียมอะไรมาให้เอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมลูกคิดหรือหลักลูกคิดนะคะซึ่งลูกคิดหรือหลักลูกคิดจะประกอบไปด้วยตัวหลักนะคะที่ใช้ในการบอกหลักต่างๆและลูกคิดที่ใช้แสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวครูแพลจะให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติโดยการใช้หลักลูกคิดของในแต่ละกลุ่มแสดงจำนวนตุ๊กตาหมีที่เมื่อกี้เราอ่านพร้อมกันว่า 2,354 นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูปลายทางท่านใดนะคะมีหลักลูกคิดรบกวนนะคะนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางค่ะหากไม่มีนักเรียนสามารถวาดรูปลงในสมุดหรืออาจจะใช้การถามตอบกับเพื่อนเพื่อนปลายทางก็ได้นะคะว่าเราจะใส่หลักลูกคิดยังไงให้ได้ตามราคาตุ๊กตาหมีสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะครูแพลวได้เตรียมหลักลูกคิดให้แล้วให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดของตัวเองให้ตรงกับราคาหมี 2,354 ลงมือได้เลยค่ะช่วยกัน

0: ให้เพื่อนเห็นหลักด้วยโอเคดูให้ดีนะนี่อะไรลูกดูก่อนดูหลักด้วยใส่ส่วนลูกอัดโอเคเสร็จแล้วหันมาข้างหน้าได้เลยใครเสร็จแล้วนะคะหันมานั่งตัวตรงแล้วก็หันมาหาคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางท่านคนใดนะคะที่ไม่มีสามารถนะคะดูกับเพื่อนๆต้นทางไปได้นะคะไหนเสร็จทุกกลุ่มยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะไหนขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการดูหน่อย 2,354 เอากลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ได้ไหมเอ่ยลูกในกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนนะคะยืนถือหลักลูกคิดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าที่ใส่นะคะถูกต้องหรือไม่ถือได้เลยยืนเลยที่นักเรียนนะคะกลุ่มที่2ใส่หลักลูกคิดมากลุ่มอื่นเหมือนกันหรือไม่คะลองดูซิเหมือนไม่เหมือนลูกเหมือนนะคะถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวไหนช่วยกันตอบคำถามนะคะให้คุณครูใส่หลักลูกคิดของคุณครูบ้างเดี๋ยวลองตอบอีกหนึ่งรอบไหนอ่านจำนวนราคาตุ๊กตาสิคะตุ๊กตาราคากี่บาทคะ
1: 2,354 บาท
0: ถ้าคุณครูแพลวอยากใส่หลักลูกคิดบ้างคุณครูแพลวต้องเริ่มที่หลักใดและใส่อย่างไรดีใครคิดใครตอบได้บ้างลูกหลักพันหลักพันเมื่อกี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2,000
0: ถ้าหลักพันอ่านว่า 2,000 ต้องใส่ลูกคิดกี่ลูก
1: 2
0: ลูกครูแพลวใส่หลักพันของครูแพลวสีอะไรก่อน
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูสีชมพูครูแพลวใส่ลูกที่1ใส่ลูกที่2ใส่2ลูกมีค่าเท่ากับ
1: 2,000
0: เก่งมากต่อไปหลักพันเสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรดีคะ
1: หลักร้อย
0: หลักร้อยใส่กี่ลูกดีใส่3ลูกครูแพลวใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3มีค่าเท่ากับ
1: 300
0: นะคะต่อไปหลักถัดไปคือหลักอะไร
1: หล
0: ั
1: ก10
0: หลัก10นะคะหลัก10ใส่กี่ลูกดี
1: 5
0: ลูกเพราะเมื่อกี้เราอ่านคำว่า5 10ดังนั้นใส่5ลูกใส่5ลูกลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4และลูกที่5มีค่าเท่ากับ
1: 50
0: โอเค50นะคะและสุดท้ายใส่ที่หลักอะไรเอ่ย
1: ห
0: ลักหน่วยหลักหน่วยมีกี่ลูก
1: 4
0: 4ลูกนะคะหลักหน่วยมี4ลูกดังนั้นเราก็ใส่กี่ลูกดีคะ4ลูกใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3และลูกที่4ตอนนี้หลักลูกคิดของคุณครูแพลวแสดงจำนวนอะไรคะ
1: 2,354 ส
0: ำหรับนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบนะคะว่าตามที่ตัวเองวาดหรือที่ตัวเองพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยตรงตามกับที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ที่ช่วยคุณครูแพลวเฉลยหรือไม่ขออีกหนึ่งรอบคุณครูแพลวได้นำหลักลูกคิดนะคะมาใส่นะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยคุณครูนะคะใส่ในหลักพัน2ลูกในหลักร้อย3ลูกในหลัก10 5ลูกและในหลักหน่วย4ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดบ้างก็ต้องเป็น 2,000 กับ300กับ50กับ4หน่วยแต่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะอ่านได้ตามจำนวนที่นักเรียนอ่านมาคือ2,354คราวนี้ครูแพลวเปลี่ยนแล้วลองดูจำนวนดีๆครูแพลวขอเปลี่ยนไปหลักลูกคิดหลักเดิมแต่เติมจำนวนลูกคิดเพิ่มขึ้นตอนนี้ให้ลองนับก่อนนักเรียนลองนับสิคะว่าตอนนี้หลักลูกคิดของครูเนี่ยจะแสดงจำนวนใดเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งจำนวนเยอะไม่เยอะลูก
1: เยอะ
0: ถ้าจำนวนเยอะเดี๋ยวเราช่วยกันนับก็ได้โอเคไหมคะเดี๋ยวไปกันที่หลักหน่วยลองนับที่หลักหน่วยก่อนคิดว่าหลักหน่วยมีกี่ลูกช่วยกันนับ
1: 1 2 3 4 5
0: ในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่9ลูกบางคนเมื่อกี้นับได้แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่ชัดเราเลยมานับพร้อมกันอีกรอบดังนั้นตอนนี้ครูแพลวอยากทราบว่าหลักลูกคิดแสดงจำนวนใดคิดว่าหลักลูกคิดตอนนี้ทั้งหมดเลยจะแสดงจำนวนใด
1: 9,990
0: 9อันนี้คือการอ่านจำนวนหลักลูกคิดตอนนี้นะคะในหลักพันมี9ลูกในหลักร้อยมีกี่ลูกเหมือนกัน9ลูกในหลัก10ก็มี9ลูกและในหลักหน่วยก็มี9ลูกนะคะดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้จะแสดงจำนวน 9,000 กับ900กับ90กับ9หน่วยแต่ถ้าเราอ่านนะคะเราจะอ่านได้เป็น 9,999 โอเคไหมคะเยอะไม่เยอะเยอะใส่เต็มเลยใช่ไหมอ่ะแต่ยังไม่เพียงพอครูแพลวจะขอใส่ลูกคิดเพิ่มสังเกตดีๆนะว่าลูกคิดจะมาเพิ่มที่หลักใดเต็มตัวนะคะตอนนี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มที่หลักใดหลักหน่วยหลักหน่วยสีอะไรคะตอนนี้หลักหน่วยสีชมพูซึ่งครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มไปกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นคำถามว่าตอนนี้หลักลูกคิดของเราแสดงจำนวนใดล่ะ
1: 10,000
0: บางคนบอก 10,000 ได้เลยโอ้เก่งมากเลยก่อนที่จะเป็น 10,000 ทุกคนมาดูพร้อมกันในหลักพันมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ9ลูกดังนั้นในหลักพันมี9ลูกแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 9,000
0: ต่อไปในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกแสดงจำนวนใดคะ900ก็ยัง 9,000 กับ900ไปกันต่อที่หลัก10หลัก10มีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกแสดงจำนวนใดคะ
1: 90
0: ยัง90แต่ในหลักหน่วยในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 10
0: ลูกถ้าในหลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกแสดงจำนวนใดล่ะเมื่อกี้มีอยู่9เพิ่มไปอีก1รวมเป็นเท่าไหร่ก่อน10แต่มันอยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราจะเรียกลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยว่า10หน่วยโอเคไหมคะเราอ่านตามลูกคิดจริงๆก่อนโอเคไหมคะแต่คราวนี้ถ้าครูแพรบอกว่าการที่เรามีหลักลูกคิดเป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยเนี่ยไม่สามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกว่า 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเพื่อนตอบว่าเป็น 10,000 ได้แต่ถ้าเราอ่านตามหลักลูกคิดตอนนี้เราจะต้องได้เป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยแต่ลูกคิดในหลักหน่วยมี10ลูกได้ไหมก่อนได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องไหมคะที่เราเคยเรียนมาหลักลูกคิดแต่ละหลักจะมีได้จำนวนไม่เกิน10ลูกดังนั้นถ้ามันเป็น10หน่วย10หน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้าง
1: 40
0: มีเท่ากับ10ถูกต้องไหมคะเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นจาก10หน่วยนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีค่าเท่ากับ10หรือเราเรียกว่า10แสดงว่าการที่หลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกจะสามารถแปลงเป็นหลัก10ได้แค่กี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นวิธีการครูแพลวก็จะนำลูกคิดในหลักหน่วยทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกหลังจากนั้นไปเพิ่มลูกคิดในหลักไหนเอ่ย
1: 10
0: หลัก10นะคะครูแพลวก็จะนำลูกคิดมาใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเดิมในหลัก10มีอยู่กี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกเพิ่มไปอีก1ลูกกลายเป็น10ลูกซึ่ง10ลูกในหลัก10เราสามารถอ่านได้เป็น10 10โอเคไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น10 10คราวนี้ลูกคิดในหลัก10มี10ลูกอีกแล้วได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้เพราะไม่คิดในหลักหน่วยไม่ได้หลัก10ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่า10 10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100นักเรียนปลายทางล่ะคะ10 10มีค่าเท่ากับ100เหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าได้เหมือนกันจากเมื่อกี้นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ10 10จะมีค่าเท่ากับ100ดังนั้นจากลูกคิดในหลัก10 10ลูกเราสามารถนำลูกคิดในหลัก10 10ลูกทำไมได้ออกได้ก่อนแล้วทำต่อดีถ้าเรานำออกแล้วต้องเอาหลัก100เพิ่มกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นครูแพลวก็เพิ่มลูกคิดในหลัก100เข้ามาอีก1ลูกจากเดิมมีอยู่900เพิ่มขึ้นมาอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อนคะ
1: 400
0: 10ร้อย ดังนั้นจากเดิมมีอยู่900ได้เพิ่มมาอีก100รวมเป็น10 100 10 100อยู่ได้อีกไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะในหลัก100มีลูกคิดอยู่10ลูกก็ไม่ได้อีกแล้วทำอย่างไรดีคราวนี้นำลูกคิดในหลัก100ทำไมเลยออกก่อนทั้งหมดเลยนะคะลืมไปแล้วต้องคิดก่อนว่า10 100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นเราจะนำลูกคิดในหลัก100ทั้ง10ลูกออกแล้วทำอย่างไรต่อดีทำอย่างไรต่อดีคะเราก็ต้องเพิ่มในหลักพันไปกี่ลูกคะ1ลูกเพราะเมื่อกี้10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นครูแพรวก็เพิ่มลูกคิดในหลักพันมา1ลูกจากเดิมมีอยู่ 9,000 ได้เพิ่มมาอีก 1,000 รวมเป็นกี่พันคะ
1: 10,000
0: 10,000 ได้ก่อนละรวมเป็นกี่พัน
1: 10,000
0: 10,000 แต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกไปเลยว่า 10,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 10,000 ดังนั้น 10,000 มีค่าเท่ากับ 10,000 ครูแพลวบอกว่าครูแพลวเลยขอเพิ่มหลักลูกคิดในหลักหมื่นให้ซึ่งหลักหมื่นนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักพันไปอีก1หลักโอเคไหมคะดังนั้นตอนนี้จาก 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 10,000 ทำอย่างไรดีกับหลักลูกคิดบนกระดานเอาลูกคิดในหลักพันทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกแล้วทำอย่างไรต
1: ่
0: อใส่ลูกคิดในหลักหมื่นเพิ่มขึ้นกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกดังนั้นตอนนี้นะคะจากหลักลูกคิดของเรานะคะจะแสดงจำนวน 10,000 กับ 0,000 กับ 0,100 กับ 0,10 กับ 0หน่วยเพราะในหลักพันหลัก100หลัก10และหลักหน่วยมีจำนวนลูกคิดไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นจึงเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ในหลักพันมี1ลูกถ้าอยากจะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะเขียนได้ดังนี้ซึ่งอันนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะโดย 10,000 ถ้าเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกจะเขียนได้แบบสีฟ้าถ้าเป็นตัวเลขไทยนะคะจะเขียนได้แบบสีเขียวและถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะจะเขียนได้แบบสีแดงนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีเพราะเดี๋ยวเวลาถึงขั้นปฏิบัตินักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องโอเคไหมคะต่อมาคุณครูแพรนะคะจะเพิ่มหลักลูกคิดจาก 10,000 ขอเพิ่มหน่อยครูแพรเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ
1: 20,000
0: ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ
1: 30,000
0: ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น 40,000 ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น 50,000 พอแล้วยังพอแล้วเหรอยังไม่เพียงพอครูแพรขอเพิ่มอีกลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8ลูกที่9ตอนนี้แสดงจำนวนใดคะ
1: 19
0: 9หรือ10นับดีๆ 90,000 ซึ่งถ้า 90,000 นักเรียนเขียนได้ไม่ได้ยังเขียนได้ถูกต้องไหมคะยังเขียนได้โดยเราไม่ต้องย้ายหลักอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูแพรเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นเท่าไหร่ทันที10,000ถ้าเมื่อไหร่กลายเป็น 10,000 ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะตามที่เราเคยเรียนมานะคะลูกคิดไม่สามารถอยู่ได้10ลูกต้องไม่เกิน10นะคะดังนั้น 10,000 ลองดูซิ 10,000 มีค่าเท่าไหร่ดี
1: 100,000
0: 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 100,000 แล้ว 100,000 ในที่นี้หลักลูกคิดของครูแพรมีแค่เท่าไหร่เองตอนนี้ลูกหลักลูกคิดของครูแพรตอนนี้มีถึง 10,000 ดังนั้นหลักลูกคิดในหลักแสนนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นครูแพรขอเพิ่มขึ้นมาให้ดังนั้นตอนนี้ครูแพรใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มาเป็น 100,000 ซึ่ง 100,000 นะคะจะเป็นหลักทางซ้ายของหลักหมื่นถ้าครูแพรอยากเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะได้ตามนี้ไหนช่วยนับหน่อยถ้าเป็นถึงหลักแสนแล้วมีทั้งหมดกี่หลักบางนับ1 2 34 5 6ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราพูดถึงจำนวนที่มีค่าถึงแสนเราจะได้ทั้งหมด6หลักตอนนี้รู้จักหลักแสนแล้วตกลงหลักแสนมีกี่หลักนะคะ
1: 6
0: หลักถ้าเมื่อไหร่ครูท่านควรถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดเลยคือหลักอะไรเอ่ยดูดีๆนะคุณครูถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใดหลักแสนนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่นะคะเราได้นะคะว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักแสนแต่คุณครูขอเพิ่มเหมือนเดิม จากเดิมมีเพียงเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้100,000ขอเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่แสนคะ200,000แต่ยังไม่เพียงพอคุณแพรขอเพิ่มเป็น300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000อ่ะถ้าเป็นแค่800,000เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ไหมได้หมดเลยอ่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งลูก900,000เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้สุดท้าย100,000เขียนได้ไหมคราวนี
1: ้
0: ไม่ได้แล้วนะถ้าใครตอบเขียนได้นะไม่ได้นะคะเราเขียนไม่ได้ดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้แสดงจำนวน100,000ซึ่งไม่สามารถเขียนได้เราต้องคิดต่อแล้ว100,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 1 ล้านจะเป็นหลักถัดไปที่อยู่ถัดจากทางซ้ายของหลักแสนดังนั้นตอนนี้ครูแพลวต้องเพิ่มหลักลูกคิดและไม่เพียงพอครูแพลวขอเพิ่มหลักลูกคิดนะคะให้มีหลักล้านเพิ่มขึ้นมาโดยการนำลูกคิดในหลักแสน10ลูกออกและใส่ลูกคิดในหลักล้านเพียง1ลูกเรามาดูซิการเขียนเป็นตัวเลขคิโนลบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ1ล้านนะคะเราสะกดด้วยลอลิงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันนับหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นถึงหลักล้านมีทั้งหมดกี่หลักคะ
1: 7 หลัก
0: ไม่คิดหลักแสนมี6ถ้าในหลักล้านนะคะเราต้องมีเพิ่มอีก1หลักกลายเป็น7 หลักถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้ถ้าในหลักล้านมี7หลักนักเรียนสังเกตถ้าในหลักล้านเนี่ยเราสังเกตกันที่ตัวเลขคิโนลบิกก่อนก็ได้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนคำว่า1ล้าน1ล้านนะคะจะเป็นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเข้ามาบางคนบอกว่าลูกน้ำใช่ไหมคะเครื่องหมายที่เราใส่ซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะนักเรียนบางท่านนะคะอาจจะชินกับคำว่าลูกน้ำแต่ทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายจุลภาคเราจะใช้ขั้นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักโดยวิธีการเราจะขั้นจำนวนทีละ3จำนวนเช่นเรามาดู1ล้านนะคะเวลาเราจะขั้นเราก็นับ1 2 3พอครบ3แล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นแล้วก็นับต่อ1 2 3ถ้ามีจำนวนข้างหน้าเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นได้อีกนะคะดังนั้นจากการที่นักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วตอนนี้7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรนะถ้า7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักล้านถ้านักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติกันดูสำหรับการปฏิบัติวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคิโนลบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้พร้อมทั้งยังได้ใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยมาดูกันเลยตอนนี้รูปภาพที่คุณครูมีให้เป็นรูปภาพของอะไรเอ่ย
1: บ
0: ้านบ้านหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่คิดว่าราคาประมาณกี่บาทดีบางคนบอก2ล้านบางคนบอก3ล้านนะคะซึ่งราคามีหลากหลายเลยบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาอ่านซิบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาราคาเท่าไหร่คะ
1: 2,334,236 บาท
0: ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเนี่ยนะคะราคาบ้านหลังนี้นะคะคือราคา2,534,236 บาทเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอันดับแรกก่อนเลยลองใส่หลักลูกคิดเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนำหลักลูกคิดนะคะมาใส่แสดงจำนวนราคาบ้านหลังนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวสามารถปฏิบัติได้แต่นักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูท่านใดมีหลักลูกคิดสามารถนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางได้ลองปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้หากไม่มีอาจจะสามารถใช้การวาดรูปลงในสมุดของนักเรียนได้เช่นกันค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วสามารถใส่หลักลูกคิดแสดงจำนวนราคาบ้านได้เลยค่ะ

0: เท่าไหร่นะคะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ
1: 2,534,236
0: บาทคุณครูแพลวได้นำหลักลูกคิดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ้าวไหนให้เวลาตรวจสอบหลักลูกคิดของตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะใส่ถูกต้องตามที่คุณครูให้มาหรือไม่ถ้ากลุ่มไหนผิดพลาดลองแก้ไขนะคะแล้วรอบหน้าเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถ้าตัวเลขคินโดรบิกนะคะไม่กี้ตามราคาบ้านเลยเราสามารถเขียนได้แบบนี้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะถ้าตัวหนังสืออาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนอาจจะใช้2บรรทัดในการเขียนก็ได้นักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับข้อที่1ผ่านไปเดี๋ยวข้อที่2มาถึงข้อนี้คุณครูได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลักลูกคิดของคุณครูแพลวเปลี่ยนแปลงไปแล้วช่วยกันดูหน่อยหลักใดที่ไม่มีจำนวนลูกคิดเลย
2: หล
0: ักพันหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยการที่หลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนคิดว่าเราควรใช้เลขอะไรแทนในหลักพันดีคะเลขอะไรคะเลข0นะคะเพราะว่าในหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดดังนั้นเราจะใช้เลข0แสดงจำนวนในหลักพันนะคะเดี๋ยวถึงขั้นตอนปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูอยากจะตรวจสอบนักเรียนว่านักเรียนเขียนได้เองหรือไม่นะคะให้นักเรียนนำสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดปกแข็งคนละ1เล่มที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดสมุดแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเป็น3บรรทัดอาจจะใช้เป็นข้อที่1นะคะในข้อที่1นี้ให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดรบิกลงในบรรทัดที่1ตัวเลขไทยลงในบรรทัดที่2และตัวหนังสือลงในบรรทัดที่3เสร็จข้อที่1แล้วขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่หนึ่งค่ะ

นักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็ได้นะคะใส่จำนวนได้เลยในบรรทัดที่1เขียนแบบตัวเลขคิโนรบิกบรรทัดที่2เขียนแบบตัวเลขไทยและบรรทัดที่3เขียนแบบตัวหนังสือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะ

0: บางคนอาจจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องหากใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรองนะคะเขียนในเป็นที่เป็นการบ้านก็ได้นะคะไหนเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันก่อนจากหลักลูกคิดนี้นะคะนักเรียนเขียนแสดงจำนวนได้เป็นจำนวนอะไรคะถูกต้องเลยค่ะจำนวนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในหลักล้านมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ5ลูกแสดงจำนวน5ล้านในหลักแสนมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะช่วยกันดูหน่อยเร็วในหลักแสน7ลูกมีค่าเท่ากับ7แสนในหลักหมื่นล่ะคะ2ลูกมีค่าเท่ากับ2หมื่นในหลักพันไม่มีเราบอกกันแล้วว่ามีค่าเท่ากับ0ในหลักร้อย3ลูกมีค่าเท่ากับ300ในหลัก10 4ลูกมีค่าเท่ากับ4 10และในหลักหน่วยมีทั้งหมด6ลูกมีค่าเท่ากับ6หน่วยนะคะเขียนการเขียนเป็นตัวเลขคิโนโรบิกจะเขียนได้ดังนี้คือ 5,723,46 นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบของตนเองได้นะคะว่าเขียนถูกต้องหรือไม่หากผิดนักเรียนสามารถแก้ไขของตนเองให้ถูกต้องได้เลยค่ะสำหรับตัวเลขไทยนะคะและตัวหนังสือนะคะเขียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนตรวจสอบการสะกดคำของตนเองนะคะว่าสะกดคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะของจำนวน 5,723,46 ค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนบางคนถูกต้องบางคนที่มีผิดพลาดหรือยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวลองปฏิบัติเป็นการบ้านต่อไปนะคะสำหรับข้อต่อมานะคะเดี๋ยวในข้อนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบดีกว่านะคะสำหรับในข้อนี้หลักลูกคิดคุณครูได้เปลี่ยนไปแล้วสำหรับหลักลูกคิดนี้นะคะไหนหลักใดบ้างที่ไม่มีจำนวนลูกคิดเลย
1: หล
0: ัก
1: พันหล
0: ัก
1: ร้อย
0: หลักพันกับหลักร้อยดังนั้นในหลักพันกับหลักร้อยจะต้องใส่เลขศูนย์แสดงจำนวนในหลักพันกับหลักร้อยเนื่องจากในหลักพันกับในหลักร้อยเนี่ยไม่มีจำนวนลูกคิดถูกต้องไหมคะให้เวลานักเรียนลองมองคร่าวๆแล้วไหนเดี๋ยวให้ช่วยกันตอบว่าหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวนใดสำหรับในข้อนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นการตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไหนใครตอบได้แล้วบ้างว่าตอนนี้หลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนตอบก็ได้แล้วเพื่อนๆคนอื่นลองตรวจสอบว่าถ้าเพื่อนตอบแล้วนะคะตรงกับเราหรือไม่นะคะ
1: 26,014 บาท
0: เดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวลองใช้ไมค์เพื่อนๆปลายทางนะคะจะได้ยินเสียงของเราด้วยนะคะใช้ไมค์แล้วยืนตอบให้เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
1: 2,620,014 บาทครับ
0: เพื่อนอ่านถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่เราไม่ต้องมีคำว่าบาทเพราะเราไม่ได้สิ่งของนะคะดังนั้นอีกหนึ่งรอบนะคะหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ
1: 2,620,014
0: ใช่เลยค่ะ2,620,014 สามารถเขียนเป็นตัวเลขคิโนโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับการบ้านวันนี้นักเรียนจะได้ไปลองปฏิบัติแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจฟังก่อนนะคะแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพลนะคะมีรูปบ้านมาให้หนึ่งรูปรูปบ้านหลังนี้ใหญ่หรือเล็กกว่าหลังแรก
1: ใหญ
0: ่กว่านะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาว่านักเรียนจะตั้งราคาบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่จำนวนหลักลูกคิดให้ตรงกับราคาบ้านที่นักเรียนตกลงพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานโอเคไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะปรึกษาหารือในกลุ่มนะคะว่าจะตั้งราคาบ้านหลังนี้กี่บาทนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานไว้บอร์ดพร้อมทั้งใส่หลักลูกคิดให้ตรงกับราคาที่ตั้งไว้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะพร้อมไม่พร้อมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนปฏิบัติฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็หันหลักลูกคลิปมาหาคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ลองปฏิบัติแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนต้นทางที่ครูแพลวสังเกตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ใส่หลักลูกคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินโดรบิกลงในกระดานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาเหลือไม่มากเดี๋ยวครูแพลวจะขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนนะคะขึ้นมานำเสนอราคาบ้านที่เขาตั้งไว้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพลวขอเป็นกลุ่มที่3นะคะสำหรับกลุ่มที่3เดี๋ยวให้นำหลักลูกคิดนำกระดานนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะได้ดูกันค่ะนำหลักลูกคิดมาด้วยค่ะชูขึ้นแบบนี้โอเคเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะดูเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนตั้งราคาบ้านไว้กี่บาทแล้วก็เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขคินโดรบิกถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: 7,542,531ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะได้ตั้งราคาบ้านไว้นะคะไหนเพื่อนๆในห้องเรียนอ่านพร้อมกัน1รอบสิคะราคาบ้านของเพื่อนกลุ่มที่3ราคาเท่าไหร่คะบาทอันนี้เราตอบบาทได้เพราะเราพูดถึงราคาบ้านนะคะกลุ่มนี้ดีมากเลยเขาใช้หลักลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกอันนี้ครูแพลให้ข้อสังเกตนะคะการที่ใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกและมีลูกคิดในหลักอื่นเนี่ยเราจะลงท้ายหลักหน่วยว่าคำว่าอะไรคะเอ็ดนะคะอันนี้เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้นะคะที่ถูกต้องนะคะโอเคเลยไหนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากการที่เราได้ตั้งราคาบ้านไปแต่ละกลุ่มก็ตั้งราคาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ตั้งราคาบ้านที่แตกต่างกับเพื่อนๆในห้องเรียนหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาช่วยกันตอบคำถามกันสักเล็กน้อยมาดูคำถามที่1ของครูแพลเลยถ้าในหลักใดไม่มีจำนวนลูกคิดนักเรียนจะเขียนตัวเลขในหลักนั้นได้อย่างไรดีคะถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยมีตอบพร้อมกันก็ได้ค่ะไหนถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนจะใส่ตัวเลขใดลงในหลักนั้นดีคะเลข0นะคะถ้าในหลักนั้นไม่มีนะคะต่อมานะคะถ้าจำนวนนั้นมี6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใดคะหกหลักถ้าใครจำไม่ได้หนูก็นับใหม่หน่วย10 100 1,000หมื่นแสนดังนั้นนะคะจะได้คือหลักแสนแต่ถ้ามี7หลักล่ะ
2: หล
0: ัก
2: ล้าน
0: ตามที่เราคุยกันนะคะ7หลักหลักถัดไปจากหลักแสนนั่นคือหลักล้านนะคะและสุดท้ายถ้าในหลักแสนมีจำนวนลูกคิดอยู่10ลูกนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไร
2: 10แสน
0: เก่งมากเลยค่ะ10แสนซึ่ง10แสนมีค่าเท่ากับ10แสนนะคะมีค่าเท่ากับ1ล้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี6หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักหมื่นนะคะจะอยู่ในหลักแสนนะคะสำหรับจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี7หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักแสนนั่นก็คือหลักล้านหรือตามที่เราคุยกันถ้ามี7หลักหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักล้านแต่ถ้ามี6หลักหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักแสนนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะ 1.1 นะคะเป็นการบ้านนะคะซึ่งสำหรับแบบใบงานนะคะ 1.1 นะคะคือใบงานเกี่ยวกับการอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนด้วยนะคะหากคุณครูหาไม่ได้สามารถดาวน์โหลดผ่าน www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะจะให้ทำแบบฝึกหัด 1.1 นะคะเป็นการบ้านค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.1 นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อที่1นะคะจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย มีทั้งหมด4ข้อนะคะแต่สำหรับข้อที่2นะคะจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเช่นเดียวกัน4ข้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการบ้านวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.1 นะคะในตอนที่1และตอนที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้นให้นักเรียนดูสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเป็นข้อ1ข้อ2ของข้อ1ใหญ่นะคะข้อ3ข้อ4ของข้อ1ใหญ่นะคะสำหรับข้อที่2เนี่ยเขาตอนที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เราตอบคำถามจะมีคำถามอยู่2คำถามนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าหลักรูปคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนก็ตอบได้เลยแต่พอเป็นข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดอันนี้นักเรียนลองกลับไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยโอเคไหมคะอ่ะจะมีทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ไปลองปฏิบัติการบ้านของคุณครูด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีความคล่องขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในวันคาบต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านแปลว่าหลักของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมหลักรูปคิดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์

0: ความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะนักเรียนหน่วยที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ค่ะหน่วยที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวและหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยที่1นะคะเรื่องแรกของหน่วยที่1ในวันนี้คือเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร
2: ใช่แล้วค่ะเรียนปลายทางนะคะเรื่องที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่1คือเรื่องอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างของภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตด้วยภาพนี้นะคะเป็นกระดาษ A4 2แผ่นนักเรียนคิดว่ากระดาษ A4 ทั้ง2แผ่นนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้สังเกตก่อนนะคะถ้าใครได้คำตอบแล้วยกมือตอบนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะสังเกตได้เลยค่ะเหมือนหรือต่างกันคะไหนใครว่าเหมือนยกมือเอามือลงค่ะไหนใครว่าต่างกันยกมือค่ะเอามือลงขอฟังฝ่ายที่คิดว่าเหมือนกันก่อนเหมือนกันยังไงบ้างคะเด็กๆมีสีขาวเป็นสี่เหลี่ยมมีอีกไหมคะส่วนที่เหมือนกันรูปทรงเหมือนกันหมดหรือยังคะหมดแล้วแล้วส่วนที่คิดว่าต่างกันต่างกันยังไงบ้างคะนักเรียน
3: ขนาด
2: เป็นยังไงคะลูก
3: เล็กกว่า
2: ขนาดเล็กกว่านะคะมีแผ่นนึงเล็กกว่าแผ่นนึงใหญ่กว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูทำแบบนี้กับกระดาษ1แผ่นสองแผ่นนี้แผ่นนึงเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมอีกแผ่นนึงขยำให้เป็นก้อนแบบนี้เลยเสร็จแล้วเอากระดาษทั้งสองแผ่นนี้มาปล่อยจากมือถือกระดาษไว้แล้วก็ปล่อยนักเรียนคิดว่ากระดาษจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรถือกระดาษไว้แล้วปล่อยคิดว่ากระดาษจะเป็นยังไงคะลูกอะไรนะคะตอบดังๆได้เลยค่ะค่อยๆตกลงไปที่พื้นไหนใครคิดว่าน่าจะเป็นยังไงอีกบ้างคะแผ่นหนูคิดว่าอันที่เป็นแผ่นหรืออันที่โดนขยำจะตกที่พื้นอันที่เป็นแผ่นจะตกที่พื้นแล้วอันที่ขยำล่ะคะก็ตกเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะคิดว่ายังไงคิดเหมือนกับที่เพื่อนตอบหรือว่าต่างจากที่เพื่อนตอบอันไหนใครคิดเหมือนกับที่เพื่อนตอบบ้างยกมือเลยค่ะเอามือลงแล้วไหนใครคิดต่างจากที่เพื่อนตอบบ้างมีค่ะเชิญค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นยังไงลูก
3: กระดาษที่ขยำจะตกไวกว่ากระดาษที่ไม่ได้ขยำ
2: กระดาษที่ขยำจะตกไวกว่ากระดาษที่ไม่ได้ขยำนะคะแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยจะตกแต่ว่าตกด้วยความเร็วต่างกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากระดาษที่ขยำกับไม่ได้ขยำจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะลองตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบของคำถามนี้จากกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร
2: และมี

0: ุดประสงค์ว่าอย่างไรคะ
1: สังเกตเปรียบเทียบเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือ
0: ใช่แล้วสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะคือการสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือตอนนี้นะคะในชั่วโมงนี้ให้เด็กตอบตัวเองให้ได้ว่าพอเราปล่อยวัตถุจากมือวัตถุเขาเคลื่อนที่ยังไงบ้างแต่ละวัตถุเอามาเทียบกันตอบตัวเองแบบนี้ให้ได้คิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วันนี้มีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน
1: 6อย
0: ่
1: าง
0: 6อย่างอย่างที่1คืออะไรคะ
1: 2
0: 3 4
1: ที่เผาแล้ว
0: 5
1: 6
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้แล้วเราจะทำยังไงบ้างล่ะวันนี้เราจะทดลองยังไงบ้างถึงจะรู้ว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นยังไงเรามาดูที่วิธีทำกันเลยวิธีทำข้อที่1 นะคะจะขอตัวแทนกลุ่มที่1 2 3เป็นคนอ่านได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1 2 3อ่านแล้วก็กลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะเดี๋ยวฟังที่เพื่อนๆอ่านนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: สังเกตลักษณะของ

0: ี้คือวิธีทำข้อที่1 นะคะเดี๋ยวทำความเข้าใจไว้นะเดี๋ยวจะมีคำถามทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2ขอฟังกลุ่ม4กับกลุ่ม5ได้ไหมคะได้นะคะส่วนกลุ่มที่1 2 3ก็ฟังที่เพื่อนๆ อ่านด้วยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: ร่วมกันเปลี่ยนเที่ยวเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ้นเมื่อปล่อยจากมือ
0: ยำมากเลยค่ะนักเรียนค่ะจากวิธีทำข้อที่1ที่เราอ่านไปเด็กๆคิดว่าเราต้องสังเกตลักษณะของวัตถุใดบ้างลองดูที่ตะกร้ามีวัตถุอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตนายใครรู้ตอบได้เลยค่ะมีลูกโป่งมีอะไรอีกคะลูกปิงปองอะไรอีกนะดินน้ำมันใบไม้หมดหรือยังคะฟองน้ำและก็มีวัตถุอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของวัตถุอื่นๆที่สนใจให้สมาชิกในกลุ่มตกลงกันเลือกมา2อย่างนะคะที่เราสนใจโดยวัตถุที่เราเลือกมาให้เป็นวัตถุที่ปล่อยแล้วไม่แตกไม่หักถ้าเราปล่อยลงพื้นแล้ววัตถุนั้นไม่แตกไม่หักสามารถนำมาใช้ได้นะคะให้เวลาคุยกัน1นาทีว่าเราจะใช้วัตถุอะไรอีก2อย่างเลือกเลยอีก2อย่างคุยกันเลยกลุ่มเราจะใช้อะไรดีนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะให้พูดคุยในกลุ่มได้เลยว่ากลุ่มของเราจะเลือกใช้วัตถุอะไรอีก2อย่างนะคะของที่นอกเหนือจากที่ครูเตรียมมาให้นะคะเด็กๆอีก2อย่างที่หนูสามารถหาได้รอบๆตัวเองได้ไหมไหนกลุ่มไหนเลือกได้แล้วยกมือ
2: 2อย่าง
0: 2อย่างค่ะเป็นเครื่องเขียนที่เรามีก็ได้ได้ไหนขอสำรวจก่อนกลุ่มที่1ค่ะเลือกอะไรคะ2อย่างที่นอกเหนือจากที่ครูเตรียมมาหนู

0: ไรคะ2 อย่างไม้บรรทัดกับยางลบค่ะกลุ่มที่2ค่ะเลือกอะไรคะลูก
1: ไม้บรรทัดกับหนังสือ
0: ไม้บรรทัดกับหนังสือได้ค่ะกลุ่มที่3ค่ะไม้บรรทัดกับยางลบกลุ่มที่4ค่ะเลือกอะไรคะลูก2 อย่างค่ะไม้บรรทัดกับยางลบกลุ่มที่5ค่ะแปลงลบกับดานกับอะไรนะคะกับยางลบเรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเลือกอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูวิธีทำข้อที่1นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจะสังเกตวัตถุอะไรบ้างแล้วหลังจากสังเกตเสร็จเราจะต้องทำอะไรคะนักเรียน
2: ปล่อยวัตถุแต่ละชนิดจากมือ
0: ใช่แล้วค่ะการปล่อยวัตถุแต่ละชนิดจากมือนะคะเวลาปล่อยเนี่ยจะใช้การถือในลักษณะเช่นนี้นะคะนักเรียนสังเกตที่คุณครูกำลังถือนะเวลาที่เราปล่อยวัตถุเราจะยื่นมือออกไปตรงๆแบบนี้นะคะถือวัตถุไว้ในมือจากนั้นกางมือออกแล้วก็สังเกตดูว่าวัตถุเขาเคลื่อนที่อย่างไรเราจะคว้างแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือโยนขึ้นแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอันนี้เราจะเรียกว่าโยนแต่ถ้าปล่อยคือถือไว้แล้วก็กางมือออกเฉยๆแบบนี้เข้าใจไหมคะทีนี้หลังจากปล่อยวัตถุแล้วเราต้องสังเกตอะไรคะเด็กๆเราต้องสังเกตอะไรคะ
2: สัง
0: เราปล่อยวัตถุไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ปล่อยวัตถุแล้วเราสังเกตอะไรคะใช่แล้วเราต้องสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่พอเราปล่อยแล้วดูซิว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไรนะคะให้สังเกตตั้งแต่ตอนที่เขาหยุดนิ่งอยู่ในมือจนกระทั่งเขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็หยุดนิ่งอีกครั้งว่าเส้นทางเขาเป็นอย่างไรบ้างสังเกตได้ไหมคะคิดว่าตัวเองสังเกตได้ไหมสังเกตให้ละเอียดรอบคอบเลยนะว่าตอนหยุดเป็นอย่างไรตอนเคลื่อนที่เป็นอย่างไรแล้วตอนหยุดเขาหยุดอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสังเกตและก็บันทึกนะคะทีนี้บันทึกเราจะบันทึกในใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือหน้าที่5ไหนทุกคนลองเปิดหน้าที่5ดูค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่5ได้เลยค่ะเจอไหมคะไหนใครเปิดเจอแล้วบ้างหน้าที่5หน้าที่5นี้เป็นใบงานเรื่องอะไรคะเด็กๆอ่านชื่อใบงานให้คุณครูฟังได้ไหมคะ
2: ใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
0: ใช่แล้วค่ะใบงานนี้นะคะจะมีช่องให้เด็กๆได้วาดภาพทั้งหมดกี่ช่องคะตารางในหน้า5กี่ช่องนะคะ
2: 7
0: ช่องใช่แล้วค่ะในแต่ละช่องจะมีวัตถุที่อยู่ในมือแตกต่างกันช่องที่1เป็นวัตถุอะไรคะดินน้ำมันช่องที่2ค่ะ
2: ฟองน
0: ้
2: ำ
0: ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ลูกปิงปองส่วนช่องที่6และ7เนี่ยจะเห็นว่าเขาว่างเว้นที่ไว้ให้นักเรียนเขียนวัตถุที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นกลุ่มที่1เลือกยางลบกับไม้บรรทัดช่องที่6กับ7หนูก็เขียนยางลบกับไม้บรรทัดนะคะรวมถึงบริเวณมือที่อยู่ในใบงานที่เป็นช่องที่6กับ7ให้วาดวัตถุที่เราเลือกด้วยนะคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะไม่สงสัยนะอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวจะให้ทำทีนี้เราจะบันทึกอย่างไรที่จะแสดงให้เห็นว่าวัตถุเนี่ยเขาเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรในการแทนเส้นทางการเคลื่อนที่คะอะไรนะคะใช่เราใช้ตามองเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วเราจะบันทึกลงไปในใบงานหน้านี้ด้วยสัญลักษณ์อะไรที่เราจะรู้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนเส้นแล้วก็อะไรด้วยที่ปลายเส้น
1: ลูกศร
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเราจะใช้ลูกศรในการวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโดยตัวอย่างการวาดนะคะเวลาที่เรา สังเกตเราสังเกตตั้งแต่ที่เขาหยุดนิ่งถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นตอนวาดก็ต้องวาดตั้งแต่จุดที่วัตถุเขาอยู่ในมือเลยแล้วก็สังเกตไปจนกระทั่งเห็นวัตถุเขาหยุดนิ่งอีกครั้งนึงนะคะดังนั้นถ้าสมมุติเด็กๆวาดดินน้ำมันนะคะแล้วหนูสังเกตเห็นแล้วแหละว่าดินน้ำมันเนี่ยหลุดจากมือหนูก็จะวาดเป็นเส้นลงมาปึ๊บถ้าเห็นดินน้ำมันเขากลิ้งไปด้านข้างเราต้องวาดด้วยไหมต้องวาดด้วยเพราะว่าเขายังไม่หยุดการที่เขาลงมาแล้วเขากลิ้งไปต่อแปลว่าเขายังไม่หยุดนิ่งเราก็วาดไปต่อจนกระทั่งจุดที่เขาหยุดนิ่งเขาหยุดนิ่งตรงไหนให้วาดลูกศรตรงนั้นแบบนี้หรือฟองน้ำสมมุติว่าฟองน้ำเขาลงมาถึงพื้นเราก็วาดเส้นจากฟองน้ำลงมาถึงพื้นเลยแล้วปรากฏว่าเขามีการเด้งขึ้นเด้งลงเราต้องวาดให้เห็นไหมว่าเด้งขึ้นเด้งลง ก็ต้องนะคะก็ต้องวาดให้เห็นว่าเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงแล้วเขาไปหยุดที่สมมุติว่าเขาไปหยุดที่พื้นหนูก็ต้องวาดให้ลูกศรเนี่ยหยุดอยู่ที่พื้นถ้าสมมุติว่าวาดลูกศรหยุดแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้แปลว่าฟองน้ำหยุดอยู่กลางอากาศนะถ้าเราวาดลูกศรไว้กลางอากาศแบบนี้นะคะที่ถูกต้องเราจะต้องวาดให้ลูกศรอยู่ที่พื้นนะคะที่ถูกต้องคือจะต้องเป็นแบบนี้เข้าใจวิธีวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ไหมคะไหนใครสงสัยวิธีวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ดังนั้นบริเวณที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยคือบริเวณที่วัตถุเขาหยุดเขาหยุดอยู่ตรงไหนให้หัวลูกศรหยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเขาหยุดอยู่บนพื้นก็วาดให้หัวลูกศรอยู่บนพื้นถ้าเขาหยุดอยู่กลางอากาศก็วาดหัวลูกศรอยู่กลางอากาศถ้าเขามุดลงไปใต้พื้นก็ค่อยวาดลูกศรลงไปใต้พื้นเข้าใจไหมคะใครสงสัยหน้านี้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะ

0: สำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะในช่วงนี้เราก็จะให้นักเรียนได้เริ่มทำกิจกรรมแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือหน้าที่5ให้กับนักเรียนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้คุณครูให้คำแนะนำนะคะให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมแก่นักเรียนด้วยรวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะแก่นักเรียนในการสังเกตแล้วก็บันทึกผลด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะที่หน้าที่ของเราในช่วงนี้ก็คือจะต้องสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังจากสังเกตเสร็จเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยเราจะมาเปรียบเทียบเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุกันพร้อมไหมคะนักเรียนอุ้ยเสียงเบามากเลยพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะขอ1คนที่จะทำหน้าที่เป็นคนปล่อยวัตถุและอีก2คนทำหน้าที่เก็บวัตถุที่เราปล่อยเสร็จแล้วใส่ในตะกร้าและที่เหลืออีก3คนนะคะทำหน้าที่สังเกตแล้วก็บันทึกลงในใบงานหน้า5นักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบ่งหน้าที่ได้เลยค่ะตอนนี้คุยกันค่ะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรใครจะเป็นคนปล่อย1คนและ2คนเป็นคนเก็บค่ะและที่เหลือช่วยกันสังเกตและบันทึกค่ะได้หรือยังเอ่ยไหนขอดูมือคนที่ทำหน้าที่ปล่อยวัตถุของแต่ละกลุ่มยกมือค่ะกลุ่มที่4ใครปล่อยวัตถุเอ่ยขอ1คนคุยกันใครเอ่ย1คนนะคะโอเคค่ะทีนี้คนที่จะทำหน้าที่เก็บวัตถุ2คนค่ะยกมือเลยค่ะของแต่ละกลุ่มเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะคนที่ทำหน้าที่บันทึกผลค่ะสังเกตและบันทึกผล3คนยกมือเลยกลุ่มนี้อีก1คนคือใครคะบันทึกผลอ๋อเพื่อนไม่มาได้ถ้าพร้อมลงมือทำเลยค่ะตามหน้าที่ของตนเองค่ะเด็กๆสามารถยืนแล้วก็ขยับ

ไปบริเวณที่ว่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยวัตถุลงพื้นนะคะกลุ่ม2ขยับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะฝั่งนี้ก็ได้ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม1ขยับไปด้านหลังตรงนู้นค่ะกลุ่ม4ขยับมาทางนี้ได้เลยค่ะชิดเก้าอี้นะคะแล้วก็ขยับมาที่พื้นเลยคนที่ทำหน้าที่สังเกตถือหนังสือไปสังเกตตรงที่เพื่อนปล่อยวัตถุเลยค่ะ

ย่าลืมเขียนหัวลูกศรตรงบริเวณที่วัตถุเขาหยุดนิ่งนะคะเขียนหัวลูกศรบริเวณที่วัตถุเขาหยุดนิ่งนะคะ

ปล่อยวัตถุที่ตัวเองเลือกด้วยนะคะวัตถุที่ตัวเองเลือก2 อย่างปล่อยด้วยค่ะเลือกอะไรบ้าง2 อย่าง

ำหรับการทำกิจกรรมปล่อยวัตถุนะคะอย่าลืมปล่อยวัตถุที่ตนเองเลือกด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทดลองทำด้วยตนเองในห้องได้เลยนะคะเลือกวัตถุที่สนใจแล้วก็ปล่อยได้เลยค่ะ

ุดท้ายค่ะตอนนี้ถ้ากลุ่มไหนทำการปล่อยวัตถุครบทั้งหมดแล้วให้สมาชิกทุกคนบันทึกผลเลยค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มบันทึกผลของตนเองให้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงนี้

0: ้นะคะนายขอเช็คความพร้อมของเด็กๆทุกคนก่อนสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งแสดงว่านักเรียนทุกคนมีสติดีมากเลยถ้าไม่มีคำว่าปรบมือเราจะปรบแบบไม่มีเสียงนะคะทีนี้เราจะมาดูผลการทำกิจกรรมมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ออกมาวาดผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะเชิญเลยค่ะครูช่วยถือวาดอันแรกเลยกลุ่มที่อันที่2ค่ะหนูกดกากบาทให้หน่อยโอเควาดต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่บนจอพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1ช่วยอธิบายให้ครูฟังคร่าวๆด้วยว่าวัตถุชิ้นแรกดินน้ำมันของเราเราเห็นการเคลื่อนที่ของดินน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างคะช่วยกันตอบได้เลยเคลื่อนลงเคลื่อนที่เขาพอเราปล่อยปุ๊บเขาเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่าง
1: ลงด
0: ้
1: านล
0: ่างไปที่ไปหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่พื้นนะคะต่อมาฟองน้ำค่ะพอเราปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสั่นนิดนึงแล้วก็ไปที่

0: ไหนคะแล้วก็ตกไปที่พื้นแล้วไปหยุดที่ไหนคะอธิบายการเคลื่อนที่ของฟองน้ำอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะสุภากรพอเราปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้น
1: ฟองน้ำมีสั่นๆบ้างแล้วก็ตรงไปที่พื้นแล้วก็หยุดที่พื้นเลยครับ
0: ครับฟองน้ำก็หยุดที่พื้นเช่นกันนะคะต่อมาใบไม้ค่ะใบไม้เราเห็นเป็นการเคลื่อนที่ของใบไม้เป็นอย่างไรคะ
1: ใบไม้ตอนเวลาตกปุ๊บมีหมุนวนนิดหน่อยแล้วก็ลงไปที่พื้นเลยครับ
0: ค่ะแล้วเขาไปหยุดอยู่ที่ไหนคะ
1: ตรงพื้นเลยครับ
0: หยุดอยู่ที่พื้นแสดงว่าภาพที่วาดเห็นว่าลอยอยู่บนอากาศนิดหนึ่งนี่คือวาดไม่ถึงพื้นเฉยๆแต่ความจริงคือถึงหรือไม่ถึงคะถึงพื้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขภาพนิดหนึ่งนะคะ

0: ่ะต่อมาค่ะลูกโป่งค่ะลูกโป่งเห็นเป็นอย่างไรคะ
1: ตอนตกปุ๊บพอลงไปที่พื้นมีการเด้งแล้วก็ไปหยุดตรงอีกฝั่งนึงครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่ลูกโป่งหยุดลูกโป่งหยุดที่ไหนคะ
1: หยุดที่พื้นครับ
0: หยุดที่พื้นแสดงว่าที่หนูวาดลอยอยู่ในอากาศนี่คือถูกต้องไหมคะต้องแก้ไขหรือว่าถูกต้องแล้วคะเพื่อน
1: ๆต้องแก
0: ้ไขเพราะว่าเราสังเกตเห็นลูกโป่งหยุดที่พื้นตอนวาดเราก็ต้องวาดให้ลูกศรอยู่ที่ไหนคะที่พื้นใช่แล้ว

0: ต่อมาค่ะลูกปิงปองค่ะเชิญเลยค่ะลูกปิงปอง
1: ลูกปิงปองตอนตกไปอยู่ที่พื้นมีการเด้งเยอะขึ้นครับแล้วก็ไปหยุดที่พื้นครับ
0: มีการเด้งเหมือนกันแต่ว่าเด้งเยอะกว่าลูกโป่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วไม้บรรทัดล่ะคะ
1: ไม้บรรทัดตกแล้วก็ไปหยุดที่พื้นเลยครับ
0: ตกลงมาตรงๆเลยแล้วก็หยุดที่พื้นเลยใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายยางลบค่ะ
1: ยางลบก็ตกลงมาที่พื้นแล้วหยุดที่พื้นเหมือนกันครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้กลับมาดูที่ลูกปิงปองนิดนึงตอนที่เขาเด้งขึ้นเด้งลงเวลาเขาเด้งลงเขาเด้งลงไปถึงพื้นไหมคะหรือว่าเด้งอยู่กลางอากาศ
1: เด้งลงไปถึงพื้นคร
0: ับแสดงว่าต้องวาดให้เป็นยังไงคะถึงพื้นด้วยนะคุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะขอวาดเพิ่มเติมนะคะทีนี้เพื่อนๆกลุ่มอื่นบ้างเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆจากที่เราดูผลของกลุ่มหนึ่งแล้วมีใครที่ได้ผลเหมือนกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งบ้างคะแล้วมีใครที่ได้แตกต่างจากกลุ่มหนึ่งบ้างเขาฟังกลุ่มสองก่อนกลุ่มสองมีแตกต่างวัตถุไหนบ้างที่แตกต่างเอาเฉพาะวัตถุที่แตกต่าง
2: ยางลบ
0: หนูตอบใส่มาได้เลยลูกยางลบหนูกลุ่มที่สองเห็นเป็นยังไงคะ
3: เห็นมันกลิ้งนิดนึงครับ
0: เห็นมีกลิ้งนิดนึงใช่ไหมคะกลิ้งเสร็จแล้วเขาเป็นยังไงต่อคะ
3: หยุดอยู่ที่พื้นครับ
0: มีกลิ้งไปนิดนึงแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นนอกจากยางลบมีอย่างอื่นที่แตกต่างอีกไหมคะไม่มีมียางลบอย่างเดียวแสดงว่าของกลุ่มสองเนี่ยมียางลบปล่อยลงมาแล้วมีกลิ้งไปด้านข้างด้วยแล้วค่อยหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3มีส่วนไหนที่แตกต่างจากกลุ่ม1บ้างคะตอบด้วยไม้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้ยินด้วยฟองน้ำเป็นยังไงคะ
3: พอมันลงมาถึงพื้นมันก็เด้งนิดนึงครับแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นครับ
0: ฟองน้ำของกลุ่มที่2เนี่ยพอลงมาแล้วมีการเด้งขึ้นเด้งลงแล้วค่อยหยุดอยู่ที
3: ่พื้น
0: นอกจากฟองน้ำมีอย่างอื่นที่แตกต่างอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีที่แตกต่างจากเพื่อนกลุ่ม1มั้ยคะกลุ่มที่4

0: ถ้ามีตอบได้เลยค่ะวัตถุไหนที่แตกต่างคะลูก
1: ไม้บรรทัดครับ
0: ครับเห็นเป็นยังไงครับ
1: มันค่อยๆเอียง
0: มีการเอียงใช่ไหมคะพอปล่อยแล้วมีการเอียงเอียงแล้วยังไงต่อคะลูกเอียงแล้วยังไงต่อคะ
2: เอียง
0: แล้วเขาไปเคลื่อนที่ไปที่ไหนคะ
1: ตกครับ
0: ตกไปที่ไหนคะ
1: ลงพื้นครับ
0: ตกไปที่พื้นแล้วหยุดอยู่ที่ไหนคะลูกเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะ
1: พื้นครับ
0: ครับแสดงว่าของกลุ่มที่4ไม้บรรทัดจะมีการเอียงนิดหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นนะคะกลุ่มที่5ค่ะแตกต่างที่วัตถุไหนคะไม่มีเหมือนกับกลุ่ม1ทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะผลการทำกิจกรรมของนักเรียนเหมือนกับเพื่อนๆกลุ่ม1หรือแตกต่างจากเพื่อนๆกลุ่ม1อย่างไรบ้างคะนักเรียนเล่าให้ครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันค่ะนักเรียนว่าจากผลการทดลองที่ได้มันหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ในระหว่างทางวัตถุแต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่เหมือนกันไหมคะนักเรียน
3: ไม่
0: เหมือนกันแต่เขามีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคืออะไรคะพอเราปล่อยไปแล้วเขาไปหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่พื้นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขามีเหมือนกันนะคะนักเรียนคะตอนที่เราถือวัตถุเขาไม่มีการเคลื่อนที่อยู่ในมือนิ่งๆเลยถูกต้องไหมทีนี้พอเราปล่อยวัตถุเมื่อกี้เด็กๆตอบมาแล้วเส้นทางการเคลื่อนที่เขาเหมือนหรือต่างนะคะ
3: ต่าง
0: กันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนคือสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือหยุดอยู่ที่พื้นเยี่ยมมากเลยแล้วจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่นิ่งในมือแล้วเขาก็เคลื่อนที่แล้วก็กลับมาหยุดนิ่งที่พื้นอีกครั้งแปลว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือว่าไม่มีคำว่าการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่จำได้ไหมเอ่ยเรียนมาแล้วตอนป.3ถ้าจำไม่ได้คุณครูตันจะทบทวนให้การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยมี5แบบให้นักเรียนพิจารณานะว่าวัตถุที่เราปล่อยเมื่อกี้นี้เป็นแบบไหนแบบแรกเนี่ยคือจากหยุดนิ่งเฉยๆแบบนี้สมมติครูตันเป็นวัตถุจากหยุดนิ่งเฉยๆแบบนี้เขาจะเริ่มเคลื่อนที่อันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือจากที่เคลื่อนที่อยู่เขาจะหยุดนิ่งสมมุติกําลังเดินอยู่แล้วหยุดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบที่2แบบที่3นะคะคือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบจากที่เคลื่อนที่ปกติกลายเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นแบบนี้นะอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบที่3แบบที่4คือจากที่เคลื่อนที่ปกติแล้วเคลื่อนที่ช้าลงเคลื่อนที่อยู่แบบนี้ปกติแล้วกลายเป็นเคลื่อนที่ช้าลงและแบบสุดท้ายคือมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่สมมติครูตาลเดินอยู่แบบนี้แล้วเปลี่ยนเดินไปทางนี้วัตถุของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบไหนใครรู้ยกมือตอบเลยเขาเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรตอนที่อยู่ในมือพอปล่อยปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรเป็นอะไรตอนอยู่ในมือเขาเป็นยังไงตอบได้เลยค่ะจากหยุดนิ่งเป็น
1: จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะจากหยุดนิ่งนะคะเป็นมีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเราสังเกตเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาเคลื่อนที่ลงทิศไหนคะทิศไหนคะลงสู่อะไรใช่แล้วเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนั่นเองวัตถุทุกชนิดเลยเคลื่อนที่ลงสู่พื้นแล้วทำไมวัตถุทุกชนิดถึงเคลื่อนที่ลงสู่พื้นล่ะคะยังไม่ต้องตอบคำถามคุณครูคำถามนี้ฝากเป็นการบ้านทำไมวัตถุทุกชนิดที่เราปล่อยเขาถึงเคลื่อนที่ลงสู่พื้นทำไมเราปล่อยแล้วเขาไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าล่ะทำไมเราปล่อยแล้วเขาไม่เด้งไปข้างหน้าล่ะทำไมปล่อยแล้วเขาถึงตกลงไปที่พื้นทุกอย่างเลยกลับบ้านไปลองหาคำตอบมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในชั่วโมงหน้าโอเคไหมได้ไหมคะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากเป็นการบ้านคำถามนี้ให้ลองไปคิดหรือว่าลองสืบค้นดูได้เลยว่าเพราะเหตุใดวัตถุทุกชนิดถึงตกลงสู่พื้นนะคะ

0: นักเรียนคะในกิจกรรมวันนี้นักเรียนพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรวิธีสรุปนะคะคุณครูจะแนะนำให้เราดูที่จุดประสงค์ตอนต้นคาบคุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าเราจะสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราปล่อยจากมือดังนั้นเวลาเราสรุปเราก็จะสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำนี่แหละเราปล่อยแล้วเราเห็นเป็นยังไงลองสรุปให้ฟังได้ไหมคะไหนใครได้ลองพูดได้เลยวัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อปล่อยจากมือเอาสิ่งที่เราทำมาพูดได้เลยลูกเราทำแล้วเราเห็นวัตถุแต่ละอย่างเขาเคลื่อนที่ยังไงคะเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนคะนั่นแหละคือคำตอบได้ไหมวัตถุดูที่ผลในหน้า5ได้เลยวัตถุทุกอย่างเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนอันนั้นแหละคือการสรุปแต่ละอย่างเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนคะเมื่อกี้เสียงใครตอบได้เลยลูกตอบได้เลยครับวัตถุที่ปล่อยจากมือจะเคลื่อนที่ยังไงครับ
1: จะเคลื่อนที่ไปทางพื้น
0: จะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้เลยคือเมื่อเราปล่อยวัตถุจากมือนะคะวัตถุแต่ละชนิดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่เหมือนหรือต่างกันคะแตกต่างกันนะบางอย่างลงมาตรงๆบางอย่างเลี้ยวไปมาบางอย่างเด้งขึ้นเด้งลงแต่สุดท้ายแล้ววัตถุทุกชนิดจะหยุดนิ่งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พื้นนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ส่วนการบ้านให้ไปหาคำตอบว่าอะไรคะ
2: ทำไมว
0: ั
2: ตถ
0: ุ
2: ถ
0: ึ
2: งตก
0: ใช่แล้วทำไมวัตถุถึงตกสู่พื้นนั่นเองแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาหาเหตุผลร่วมกันว่าเพราะอะไรกันแน่ทำไมถึงตกสู่พื้นล่ะนะคะสำหรับในครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรครั้งที่2นั่นเองมีสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะคือใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือในหน้าที่6ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะสามารถฝากคำถามมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะวันนี้ครูตาลก็ขอลาไปก่อนค่ะ
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: นทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Plus Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารหันหน้าเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับนักเรียนครับวันนี้ทราบหรือยังครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันครับดูที่หน้าจอเรื่องอะไรครับสุดยอดเลยวันนี้เรื่องของเราที่เราจะมาพบกันนะครับก็คือมาตาตัวสะกดนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนเรื่องนี้คุณครูแบ่งเรื่องของมาตราตัวสะกดเนี่ยออกทั้งหมด3ชั่วโมงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเอาล่ะก่อนที่จะเรียนวิชาภาษาไทยในทุกๆวันกิจกรรมก่อนเรียนของเราก็คือช่วง

0: คำไทยใช้ให้ถูกอ่ะตอนนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์กันแล้วหรือยังเตรียมแล้วชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับนักเรียนปลายทางตอนนี้มีอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะทุกคนตาจับจ้องมาที่กระดานมาดูซิว่าคำวันนี้จะเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำนี้คือคำว่า
1: เพ
0: ีย
1: บพร้อม
0: หรือเพียบพร้อมใครคิดว่าสีแดงถูกให้ยกป้ายสีแดงใครคิดว่าสีเขียวถูกให้ยกป้ายสีเดียวเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะครับ1 2 3สียกขึ้นสูงเลยมี2แบบเลยสีแดงและสีเขียวลองมาเช็คคำตอบกันว่าที่ถูกต้องก็คือสีอะไรครับสีแดงเก่งมากคนไหนยกสีแดงชูขึ้นสูงๆหน่อยคุณครูอยากจะดูหน้าจังเลยดูหน้าคนเก่งสีแดงถูกต้องคำว่าเพียบพร้อมคำว่าเพียบเราจะไม่มีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะครับเอาละมาดูความหมายกันว่าเพียบพร้อมแปลว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันเพียบพร้อมหมายถึงเต็มเปี่ยมครบทุกอย่างเช่น

0: สุดยอดเลยครับเพียบพร้อมก็คือเต็มเปี่ยมครบทุกอย่างก็เหมือนกับผู้หญิงคนนี้เพียบพร้อมด้วยหน้าตาการศึกษาและเงินทองนะครับนักเรียนช่วยจำคำนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับช่วยจดจำคำที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองเอาละครับต่อไปมาทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่าเรื่องของมาตราตัวสะกดเอาละไหนใครรู้จักมาตราตัวสะกดบ้างยกมือโอ้โหสุดยอดรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมใครจะบอกคุณครูได้บ้างว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดเป็นยังไงครับเป็นยังไงลูกวินาพรตอบเพื่อนๆได้ไหมตอบคุณครูได้ไหมว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรเมื่อกี้ใครยกมือนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรยังไม่มีใครตอบได้เลยขออีกหนึ่งคำถามไม่เป็นไรครับแล้วคำที่ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในมาตราอะไรใครรู้บ้างอยู่ในอะไรลูกแม่กอกาแม่กอกาวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้คุณครูมีพยัญชนะมา1ตัวพยัญชนะตัวนี้คืออะไรคือรอเรือมีรอเรือมา1ตัวเดี๋ยวขอติดไว้ตรงนี้นะครับเมื่อมีรอเรือมา1ตัวแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูมีตัวสระมาอีก1ตัวอันนี้คือสระอะไรครับสระคือสระอารอเรือบวกกับสระอาออกเสียงว่าร
1: าร
0: ออาราถ้ามีแค่นี้ถือว่ามีตัวสะกดไหมแบบนี้
1: ไม่มี
0: เพราะอะไรจึงไม่มีตัวสะกดครับมีแค่พยัญชนะต้นกับอะไรกับสระสุดยอดเลยถ้าสมมุติว่าคุณครูมีพยัญชนะมาต่อท้ายอีก1ตัวพยัญชนะตัวนี้ก็คือวอแหวนเรานำมาต่อท้ายแบบนี้นักเรียนลองอ่านออกเสียงดูสิครับว่าออกเสียงว่าอะไรดัง
1: ๆ
0: ราวเก่งมากเห็นไหมว่าเมื่อมีตัวมาประกอบคือสีส้มเนี่ยอันนี้เรียกว่าตัวสะกดแต่ถ้าคุณครูดึงออกมาไม่มีตัวสะกดอันนี้เรียกว่ามาตรากอกาถ้าบวกเข้ามาก็จะเป็นวอแหวนสะกดนั่นเองสรุปได้ว่าพยัญชนะสะกดหรือมาตราตัวสะกดเนี่ยต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าหรือเป็นพยัญชนะที่อยู่ต่อท้ายหรือด้านหลังอันไหนครับ
2: ด้านหล
0: ังอันไหนลูกด้านหลังใช่ไหมนี่คือส่วนประกอบของคำนะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูมีอันนี้มาอีก1ตัวอันนี้คืออะไรไหนใครรู้จักรูปวรรณยุกต์คือไม้โทใช่ไหมครับคุณครูนำมาประกอบกับคำข้างบนแบบนี้เด็กๆออกเสียงได้ไหมว่าอ่านว่าอะไรคำนี้อ่าน

0: ว่าร้าวสุดยอดเลยเห็นไหมเนี่ยคำหนึ่งคำจะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นอันนี้คือสระอันนี้คือตัวสะกดแล้วก็ที่สำคัญคือวรรณยุกต์เก่งมากเห็นไหมครับแต่เราสามารถเอาออกก็ได้เราสามารถเอาออกก็ได้มันแล้วแต่คำเห็นไหมนี่คือส่วนประกอบของคำวันนี้แหละเราจะมาเรียนกันเรื่องของมาตราตัวสะกดซึ่งก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วมาตราตัวสะกดที่คุณครูจะสอนวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับไปดูที่สไลด์หน้าต่อไปกันเลยนะครับลองดูส่วนประกอบเมื่อกี้ดูไปแล้วมาดูบนหน้าจอบ้างดีกว่าคำนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างตัวแรกคืออะไรครับตัวบอใบไม้เราเรียกว่าคือพยัญชนะต้นตัวต่อมาสระอาคือสระตัวต่อมางองูคือตัวสะกดและสุดท้ายไม้โทคือวรรณยุกต์อันนี้เราจะเรียกว่ารูปวรรณยุกต์แต่เสียงวรรณยุกต์อาจจะไม่ตรงรูปเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันนะครับอ้าวไปต่อลองดูซิว่าคำนี้มีอะไรสะกดครับลีลามีตัวสะกดหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีหรือไม่มี
1: ไม
0: ่มีอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะครับนักเรียนปลายทางช่วยดูที่อยู่หน้าจอแล้วก็ลองตอบคำถามวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางได้เลยคำนี้ตัวอะไรสะกดมีไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีอ่านว่าอะไรคำนี
1: ้อาสา
0: เก่งมากอาสาไม่มีตัวสะกดคำต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยกางเกงพยัญชนะสะกดคือตัวไหนเอ่ย
1: ง
0: องูสุดยอดต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ก
0: ๋
1: วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวตัวสะกดของคำว่าก๋วยคือ
1: ยอย
0: ักษ์ยอยักษ์และคำว่าเตี๋ยวคือ
1: วอ
0: แหวนสุดยอดมากนะครับต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ค
0: ่
1: ายมวย
0: ตัวสะกดคือตรงไหน
1: ยอ
0: ยักษ์เป็นตัวสะกดทั้งสองพยางค์เลยนะครับอ่ะทีนี้คำนี้คืออ่านว่าอะไร
1: แกงส้ม
0: มีตัว
1: ง
0: องูเป็นตัวสะกดและ
1: มอม้า
0: เป็นตัวสะกดเห็นไหมครับว่านักเรียนน่าจะพอเริ่มจำได้แล้วว่าตรงไหนเรียกว่าตัวสะกดตรงไหนเรียกว่าพยัญชนะต้นนะครับอันนี้มีงองูและมอม้าเป็นตัวสะกดทีนี้พอจะเห็นหรือยังว่าตัวสะกดทั้งหลายที่เด็กๆช่วยกันบอกมาเนี่ยจำได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างจำได้ไหมคำแรกเลยที่เราเจอคือคำว่าลีลามีตัวสะกดไหมครับ
1: ไม
0: ่มีตัวต่อมามีงองูสะกดมีมอม้าสะกดมียอยักษ์สะกดและมีวอแหวนสะกดทั้งหมดนี่แหละครับทั้ง4มาตราวันนี้เราจะมาเรียนกันทั้งหมดเลยนะโดยจุดประสงค์ของวันนี้เด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะสะกดในมาตราทั้ง4มาตรานี้ได้นอกจากนั้นจะต้องอ่านเขียนให้ได้จำแนกให้ได้หรือแยกให้ได้ว่าตัวนี้จะอยู่ในมาตราไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนั่นเองเอาละตอนนี้พร้อมที่จะเรียนหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเพิ่มเติมความรู้กันเลยนะครับมาตรากอกาอันดับแรกเลยเมื่อกี้คุณครูเช็คแล้วว่าเด็กๆรู้จักมาตรากอกาหรือยังซึ่งบอกทุกคนบอกว่ารู้หมดเลยว่ามาตรากอกาก็คือคำที่เป็นยังไงครับไม่มีพยัญชนะตัวสะกดต่อท้ายคำหรือพยางค์นั่นเองนะเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระได้เลยโดยที่ไม่มีเสียงพยัญชนะมาต่อท้ายยกตัวอย่างเช่นคำว่ามาคำว่ากาคำว่าปูคำว่าเรือคำว่าเมียนั่นเองนะทั้งนี้มาตรากอกาก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในมาตราไทยแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีพยัญชนะที่มาต่อท้ายนั่นเองนะอันนี้มาตรากอกาในใครไม่เข้าใจมาตรากอกาบ้างยกมือไม่มีนักเรียนปลายทาง รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามาตรากอกาคืออะไรก็คือคำที่ผสมกับพยัญชนะต้นแล้วก็สระเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูมีสระเอาเห็นไหมครับสระเอาเมื่อคุณครูเอาขอไข่มาผสมสระเอาเห็นไหมก็ขอเอาเขาถือว่ามีตัวสะกดไหมครับแบบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวสะกดเนี่ยคำแบบนี้อยู่ในมาตรากอกานั่นเองเมื่อคุณครูเลื่อนลงมาเอาช้อชิงมาผสมกับสระเอาออกเสียงว่า
1: เฉา
0: เมื่อเอาสอเสือผสมกับสระเอาออกเสียงว่า
1: เฉา
0: และเอาสอสาราผสมกับสระเอาก็ออกเสียงว่าเสานั่นเองเห็นไหมครับว่านี่คือมาตรากอกาสรุปแล้วมาตรากอกาคืออะไรคือคำแบบไหน
2: คำที่ไม่มีตัวสะกด
0: คือคำที่ไม่มีตัวสะกดเก่งมากอันนี้คุณครูผ่านได้หรือยังผ่านได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผ่านได้แล้วไปดูสไลด์ต่อไปเลยว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือมาตราตัวสะกดนั่นเองนะมาตราตัวสะกดคืออะไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านให้คุณครูได้ไหม
1: ได้
0: ทุกคนอ่านพร้อมกันเลยครับ1 2 3

0: คำว่ามาตราตัวสะกดก็คือกลุ่มของพยัญชนะที่นำมาประกอบอยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์ในแม่กกาหรือว่ามาตรากกานั่นเองนะครับทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันออกไปตามพยัญชนะที่นำมาประกอบเช่นนออานาเมื่อนำนอหนูมาประสมต่อท้ายก็จะออกเสียงเป็นนออานอนานนอหนูนี่แหละคือมาตราตัวสะกดนั่นเองนะครับอ่ะมาดูซิว่ามาตราตัวสะกดในภาษาไทยเนี่ยคุณครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกก็คือตัวสะกดตรงตามมาตรานักเรียนดูกรอบสีชมพูนะครับตัวสะกดตรงตามมาตรามีมาตราอะไรบ้างครับอันแรกมาตรากงกลมเกยเกลต่อมากลุ่มที่2คือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะยกตัวอย่างเช่นมาตรากนกกกดและกบอ่ะลองมาดูซิว่า2อันนี้แตกต่างกันอย่างไรอันแรกกลุ่มแรกก็คือมีพยัญชนะสะกดเพียงตัวเดียวนั่นแปลว่าถ้ามาตรากงเนี่ยก็จะมีแค่อะไรเป็นตัวสะกดครับงองูเก่งมากมีมอม้ามียอยักษ์และมีวอแหวนแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่2ไม่ตรงมาตราแปลว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวในมาตรากลเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่นอหนูมีตัวอื่นๆอีกมากมายมาตรากกมาตรากดมาตรากบก็เหมือนกันมีอีกหลายตัวซึ่งกลุ่มนี้เดี๋ยวเราค่อยเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกลุ่มนี้ก่อนก็คือมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับเอาละลองมาดูตัวแรกกันงองูสะกดคือมาตราอะไรมาตราอะไรครับมาตรากงคำแรกนะครับเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคำแรกคือคำว่าก
1: ลาง
0: บ้างปังต่อไปคำว่าโด่งคำว่าจงคำว่ามุงเห็นไหมครับว่างองูสะกดทั้งหมดเลยนะมีงองูสะกดทั้งหมดเลยทีนี้นักเรียนลองดูมีทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมีตัวสะกดอื่นไหมเพิ่มเติมเข้ามามีไหมครับอันนี้ก็งองูอันนี้ก็งองูอันนี้ก็งองูงองูทั้งหมดเลยเห็นไหมถ้าเป็นมา

0: รากงก็จะมีแค่งองูตัวเดียวเท่านั้นนะพอจะเข้าใจหรือยังหรือฟื้นความจำสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วอันนี้คุณครูผ่านได้ไหมครับได้นะใครไม่เข้าใจมาตรากงยกมือไม่มีเด็กๆปลายทางทันไหมครับถ้าทันแล้วคุณครูผ่านได้นะต่อไปเราไปเรียนรู้มาตราต่อไปกันเลยมาตราต่อมาคือมาตราอะไรครับมาตรากมพยัญชนะสะกดก็คือมอมามีคำว่าก้ามคำว่าด้ามคำว่าส้มบรรทัดที่สองมีคำว่า
1: ล
0: ้
1: ม
0: จามโดมตัวสะกดที่อยู่ในหน้าจอนี้มีอะไรสะกดมอมามอมามีมอมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเห็นหรือยังว่ามาตรากมก็มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นก็คือมอมาสะกดตอนนี้เราได้กี่มาตราแล้ว
1: 2
0: มาตราใช่ไหมครับต่อไปดูมาตราที่3ไหนใครคิดว่าจำได้บ้างว่ามีมาตราอะไรลองเดาซิว่ามาตราที่3ที่ครูจะสอนคืออะไรที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวมาตราอะไรครับ
1: เ
0: กยสุดยอดเลยไปดูมาตราเกยคำบรรทัดแรกได้แก่คำว่า
1: เฉ
0: ยป้ายลุยโดยมวยชัยใช่ไหมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างครับนักเรียน
1: ย
0: อยักษ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคำว่าลุยก็ยอยักษ์สะกดคำว่าโดยก็มียอยักษ์สะกดมวยก็ยอยักษ์สะกดและชัยก็ยอยักษ์สะกดสรุปได้ว่ามาตราเกยก็มีพยัญชนะสะกด1ตัวนั่นก็คือยอยักษ์นั่นเองอ้าวต่อไปสุดท้ายมาตราตัวสุดท้ายคือมาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรนะ
1: เ
0: กิลมาตราเกิลก็คือวอแหวนเป็นตัวสะกดนะครับมีตัวอื่นอีกไหมไม่มีคำแรกบรรทัดแรกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
1: เ
0: ลวเลี้ยวขาวต่อมา
1: แมว
0: แก้วสาวใช่ไหมครับมีวอแหวนเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยคำว่าเลวคำว่าเลี้ยวคำว่าขาวคำว่าแมวคำว่าแก้วและคำว่าสาวทั้ง4มาตราเป็นมาตราไทยที่มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นนะอันนี้ถ้านักเรียนไม่ทันสามารถศึกษาได้ในใบความรู้ที่อยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถศึกษาเอกสารประกอบไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละตอนนี้คิดว่าพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วแน่ใจนะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูไปสไลด์ต่อไปได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะต่อไปมาดูเกร็ดความรู้นิดนึงครูมีคำถามว่าคำว่าเสียคำว่าบัวคำใบนักเรียนลองดูสิว่าคำว่าเสียสังเกตเห็นยอยักษ์ไหมครับ
1: เห
0: ็นยอยักษ์เห็นอะไรอีกมียอยักษ์อยู่คำนี้มีวอแหวนแล้วก็มียอยักษ์นักเรียนคิดว่าคำทั้ง3คำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรบ้างคำว่าเสียใช่ไหมครับไหนใครคิดว่าอยู่ในมาตราเกยยกมือเป็นยอยักษ์สะกดยกมือเลยไม่ต้องกลัวครับผิดได้ไม่เป็นไรไหนใครคิดว่าไม่ใช่เลยยกมือโอ้โหลองมาดูคำที่สองคำว่าบัวใครคิดว่าคำว่าบัวที่มีวอแหวนอยู่บนเนี้ยเป็นมาตราเกิลยกมือมี1คนใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมครับและคำสุดท้ายคำว่าไทยใครคิดว่าคำว่าไทยเป็นมาตราเกยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือโอ้โหสุดยอดลองมาดูกันว่าทำไม ครูจึงยกตัวอย่างทั้งหมดนี้ทั้ง3คำคำว่าเสียไม่ใช่คำในมาตราเกยเพราะอะไรใครจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้บ้างการดาอธิบายเพื่อนได้ไหมครับถ้าอธิบายได้เปิดไมค์เลยแล้วก็ลองบอกสิว่าทำไมคำว่าเสียไม่ใช่คำในมาตราเกย
2: เพราะว่าสระเอียเป็นสระค่ะ
0: สระเอียเป็นสระเอาง่ายก็คือว่าคำว่าเสียเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนประกอบของคำคือเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีสระใช่ไหมสระเอียนะสระเอียยอยักษ์ตรงนี้เป็นส่วนประกอบของสระเอียใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวสะกดดังนั้นคำว่าเสียก็เลยไม่ใช่มาตราเกยยอยักษ์เป็นเพียงส่วนประกอบของสระเอียเท่านั้นแล้วคำว่าบัวล่ะใครจะอธิบายคำว่าบัวให้เพื่อนๆฟังคุณครูเรียกชื่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมมีตัวแทนแล้วเปิดไมค์เลยครับแล้วก็ลองอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังสิว่าคำว่าบัวทำไมจึงไม่ใช่คำมาตราเกย
2: เพราะว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นสระค่ะไม่ใช่ตัวสะกด
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมครับก็คือสระอัวมีวอแหวนเป็นส่วนประกอบของสระอัวนั่นเองใช่ไหมก็เลยไม่ใช่มาตราเกลและคำที่3เดี๋ยวคุณครูอธิบายเองนะคำนี้ถ้าสมมติว่าเรายึดรูปเป็นหลักคำว่ายึดรูปแปลว่าดูแค่เนี่ยมีสระไอมีททหารมียอยักษ์เนี่ยยึดรูปเป็นหลักจะถือว่าอยู่ในมาตรากอกานะตามแนวหลักภาษาไทยเนี่ยดูที่รูปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเรายึดเสียงเป็นหลักยึดเสียงหมายความว่าวิเคราะห์ที่เสียงตามแนวภาษาศาสตร์เราจะถือว่าอยู่ในมาตราเกยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าไทยทอไอไทยนะเราสามารถแปลงเสียงหรือว่าแปลงรูปของแทนเสียงออกมาได้เนี่ยจะเป็นทออะยอไทยเห็นไหมมันจะมียอยักษ์สะกดอยู่ท้ายก็จะถือว่าเป็นมาตราเกยแต่ถ้าดูตามรูปแค่นี้สามารถจัดอยู่ในมาตรากอกาก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ในลักษณะไหนไม่มีผิดนะครับสามารถอธิบายได้ทั้ง2แนวทางว่าเราจะอธิบายตามแนวทางหลักภาษาไทยหรือตามแนวภาษาศาสตร์นั่นเองพอเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วจริงๆมีอีกหลากหลายคำมากเลยนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองเกรดความรู้อันนี้คุณครูผ่านได้หรือยังได้แล้วนักเรียนปลายทางผ่านได้แล้วใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจแล้วเอาละเราไปต่อที่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นเรื่องของการอ่านและพิจารณาบัตรคำว่าอยู่ในมาตราใดตอนนี้บัตรคำชุดที่1 อยู่ที่คุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางและก็คุณครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมไปพร้อมๆกันหรือว่าจะวิเคราะห์คำตามที่คุณครูจะเสนอต่อไปนี้ได้เลยนะครับเอาละเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลองช่วยกันบอกสิว่าคำต่อไปนี้จะอยู่ในมาตราอะไรเดี๋ยวครูจะชูบัตรคำให้ดูนะคำแรกเอาง่ายๆก่อนเลยเราอ่านไปพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันบอกนะครับว่าอยู่ในมาตรากอกามาตรากงมาตรากมเกยหรือเกลพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคำแรกอ่านว่า
1: ปูนา
0: คำว่าปูนาอยู่ในมาตราอะไรครับกกาสุดยอดเลยคำแรกผ่านไปคำที่สองคำที่สองคำว่าอ่านได้ไหมกโองโกงไม่โทโกงคโองโคงไม่โทโขงอ่านว่าโกงโขงมาตราอะไรเอ่ยมาตราโกงสุดยอดเลยมาตรากงอ้าวคำต่อไปคำต่อไปคำว่าอ่านได้ไหม
1: ร
0: ้
1: อยได
0: ้ร้อยได้อยู่ในมาตราอะไรครับ
1: เกย
0: มาตราเกยโอเคสุดยอดมาตราเกยแต่ติดไว้ตรงนี้ต่อไปคำว่า
1: ขายอ้อย
0: อยู่ในมาตราเกยเก่งมากนะครับต่อไป คำว่าอะไรเอ่ย
1: ผิวขาว
0: คำว่าผิวขาวอยู่ในมาตรา
1: girl
0: มาตรา
1: girl
0: สุดยอดอยู่ในมาตรา girl ต่อมาคำว่า
1: ใบ
0: บัวอยู่ในมาตราก อกาต่อไปคำว่าคำนี้อ่ะอ่านได้ไหม
1: ซองแสง
0: อีกรอบหนึ่งดังๆได้ไหมครับ
1: ซ่อมแซม
0: โอ้โหขอแบบนี้ทุกคำเลยได้ไหมทุกวันเลยได้ไหมซ่อมแซมอยู่ในมาตรามาตราอะไรเอ่ยมาตราก มเก่งมากต่อมาคำนี้อ่านว่าม
1: ูมา
0: เป็นคำในมาตราก
1: ม
0: มาตราก มเก่งมากครับมูมามอยู่ในมาตรากมคำนี้ล่ะคำนี
1: ้ร้องเพลง
0: ร้องเพลงอยู่ในมาตราก มสุดยอดอ่ะใช่เหรอมาตราอะไรมาตรากงงองูนะครับแล้วก็คำสุดท้ายคำว่า
1: แวววาว
0: อยู่ในมาตราพยัญชนะสะกดคือ
1: ว
0: อวแหวนอยู่ในมาตราเกิลนั่นเองเอาละทั้งหมดนี้อันนี้ทำไปด้วยกันน่าจะพอได้ทีนี้กิจกรรมต่อไปนักเรียนน่าจะต้องแข่งขันกันเป็นกลุ่มแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะตอนนี้บัตรคำชุดที่2อยู่ในตะกร้าของนักเรียนแล้วลองหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับขอดูตัวอย่างหน่อยให้เพื่อนๆดูคำชุดที่2นะครับอยู่ในตะกร้าที่โต๊ะของนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับลองดูซิว่ามีครบทุกกลุ่มหรือเปล่าคุณครูปลายทางครับบัตรคำชุดนี้อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้คุณครูสามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นคำชุดเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยแข่งขันกันว่าในแต่ละกลุ่มสามารถจำแนกหรือว่าวิเคราะห์คำตามมาตราตัวสะกดได้หรือเปล่าโดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5มาตรารวมมาตรากอกาด้วยนะครับอ่ะทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนเอามือจับหัวเอามือจับที่หัวนะเอามือจับที่ไหล่จับเอวหัวไหล่เอวปิดวาจาไม่มีเสียงคุยตอนนี้ตั้งใจฟังกติกาให้ดีคุณครูให้เวลาแค่เอากี่นาทีดี2นาทีนะครับโดยการให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์พื้นที่ตรงหน้าตรงบริเวณโต๊ะของเราแล้วก็ลองช่วยกันตอนนี้ฟังก่อนนะอย่าเพิ่งขยับนะครับให้เคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อที่เราจะได้วางบัตรคำเนาะบัตรคำของเราจะต้องแบ่งออกเป็นมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกิลเรียงมาเป็นแถวเลยลองวิเคราะห์ดูซิว่าจะแบ่งได้ไหมจะแยกคำได้ไหมถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วส่งสัญญาณให้คุณครูทราบเนาะกลุ่มที่เสร็จก่อนเพื่อนจะได้รางวัลจากครูได้ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนหยิบบัตรคำของกลุ่มตัวเองขึ้นมาแล้วดึงหนังยางออกได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์อันนี้เราไม่ต้องยุ่งแล้วเราใส่ตะกร้าได้เลยนะครับบัตรคำของเราถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะวันนี้คุณครูมีกริ่งพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับ

0: หัวลายเอวโอเคอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยช่วยกันเลยครับเด็กๆช่วยกันเลยว่าแต่ละคำเนี่ยจะแยกไว้ตรงไหนจัดกลุ่มประเภทให้ถูกต้องนะครับกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกยกมือแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบไปพร้อมๆกันมีกลุ่มที่เสร็จแล้วสุดยอดเลยกลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่ม2ใช่ไหมครับกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือกลุ่ม4และกลุ่ม1รอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับกลุ่ม1เสร็จแล้วเหลือกลุ่มที่5เสร็จหรือยังกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จหรือยังครับยังรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเรียงบัตรคำไว้ให้ดีไม่ต้องจับแล้วนะเรียงบัตรคำไว้ให้ดีเรียงบัตรคำไว้ให้ดีไปดูที่กลุ่ม4กันเลยดีกว่าว่ากลุ่ม4พร้อมที่จะให้ครูตรวจหรือยังพร้อมแล้วลองดูสิว่าเอามาตราแรกก่อนดีกว่ามาตรากกามาตรากกาอันนี้เป็นเพื่อนจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับทุกกลุ่มลองตรวจสอบไปพร้อมกันนะว่ามาตรากกามีคำว่าอะไรบอกพร้อมกันได้ไหมคำแรกคือคำว่าอะไรครับแต่ละคนมะลิในกลุ่มไหนมีคำว่ามะลิบ้างมาตรากกาเก่งมากคำต่อมาคือคำว่าสบู่ใช่ไหมครับคำว่าสบู่คำที่3คือคำว่าคำว่าอีกาได้3คำต่อมาเพื่อนๆเรียงไว้กลุ่มที่2คือมาตราเกิลวอแหวนสะกดนะครับคำแรกเพื่อนได้คำว่าอะไรคำว่าอะไรครับคำว่าข่าวใช่ไหมครับคำว่าข่าวในกลุ่มไหนไม่มีคำว่าข่าวลองเช็คดูซิว่ามีเหมือนกันไหมต่อมาคำที่2คือคำว่าดาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆปลายทางได้เหมือนกันกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับและคำที่3ของกลุ่มนี้ก็คือคำว่าเปรี้ยวเก่งมากไหนใครตรวจสอบแล้วถูกทั้งหมดเลยกลุ่มไหนถูกทั้งหมดเลยโอ้โหทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับมาดูกลุ่มที่3กันยอยักษ์สะกดเราเรียกว่ามาตราเกยใช่ไหมครับคำแรกคือคำว่าไฟฉายทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับคำต่อมาคือ
1: ม
0: ้
1: าลาย
0: คำสุดท้ายคือคำว่าพลอยต่อไปมาตราที่4นะครับคำแรกเราได้คำว่าคำว่าลมต่อมาคำที่2คือคำว่าคำว่าอะไรครับทะลมและคำที่3คือคำว่า
1: สนาม
0: สนามใช่ไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มหรือเปล่ากลุ่ม5ตรงกันไหมครับตรงกลุ่มที่2ตรงไหมลูกตรงกลุ่ม1ตรงกลุ่มที่3ตรงไหมตรงสุดยอดเลยสุดท้ายเหลือคำว่าอะไรบ้างตัวสุดท้ายมาตราอะไรครับมาตรากงใช่ไหมงองูสะกดมีคำว่าก
1: างเกง
0: คำที่2คือคำว่าก
1: ระโปรง
0: นะครับแล้วก็คำสุดท้ายในมาตราสุดท้ายนี้คือคำว่า
1: โก
0: งกางเอาล่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเก็บบัตรคำใส่ตะกร้าให้คุณครูเก็บดีๆเก็บบัตรคำเอามาใส่ตะกร้าไว้เหมือนเดิมนะครับและหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาแบบฝึกหัดอันนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะครับเล่มสีเขียววิชาภาษาไทยหยิบขึ้นมาหรือยังหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาต่อไปเลยว่าเราจะทำอะไรนะครับช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งพร้อมที่จะรับของฝากจากคุณครูหรือยัง
1: พร้อม

0: เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูบทบาทของเด็กๆและคุณครูกันเลยนะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรมหรือว่าใบงานให้กับนักเรียนด้วยซึ่งวันนี้เราจะใช้ใบงานที่2นะครับชื่อว่าวิเคราะห์คำตามมาตราตัวสะกดหลังจากนั้นคุณครูพานักเรียนอ่านโจทย์อ่านคำสั่งแล้วก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยแล้วก็ช่วยสังเกตด้วยว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคำสั่งได้ให้คุณครูปลายทางช่วยนักเรียนของเราด้วยนะครับมาดูที่นักเรียนปลายทางกันบ้างว่าทำอะไรอันดับแรกนักเรียนตรวจสอบก่อนว่าใบงานตรงกันไหมซึ่งวันนี้ใบงานที่2นั่นเองนะครับเมื่อเจอแล้วว่าหน้าที่เท่าไหร่หรือใบงานหน้าตาเป็นอย่างไรช่วยฟังคำชี้แจงจากคุณครูแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางมาดูคำสั่งกันใบงานของเรามีทั้งหมดกี่ตอน
1: 2ตอน
0: มีกี่ตอนครับ
1: 2
0: ตอนตอนที่1ฟังนะตอนที่1ให้นักเรียนระบุมาตราตัวสะกดของคำที่กำหนดแล้วก็เขียนคำอ่านแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยมีทั้งหมด10คำเห็นไหมครับ10คำนี้ในช่องแรกช่องคำอ่านเด็กๆ เขียนคำอ่านลงไปนะแล้วก็เขียนพยัญชนะสะกดของคำนั้นหลังจากนั้นก็บอกว่าพยัญชนะสะกดนั้นอยู่มาตราอะไรเข้าใจหรือเปล่าคำสั่งเข้าใจนะแล้วก็ตอนที่สองให้จำแนกคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคุณครูมีคำมาให้อยู่ในกรอบข้างบนนะครับเห็นไหมแล้วก็เด็กๆก็เอามาจำแนกว่ามาตรากงมีคำว่าอะไรมาตรากมมีคำว่าอะไรแล้วก็มาตราเกยมีคำว่าอะไรรวมทั้งมาตราเกลด้วยนะคุณครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีน่าจะทันเนาะทันไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ทันเอาตอนที่1ก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มลงมือปฏิบัติตอนที่1ได้เลยครับ

0: นักเรียนคนไหนไม่เข้าใจตรงช่องคำอ่านยกมือมีไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนครับตรงช่องที่เราต้องเขียนว่าคำอ่านใช่ไหมถ้าอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยคำว่ากองกลางเราอ่านว่าอะไรครับกองกลางใช่ไหมเวลาเราเขียนคำอ่านเราก็เขียนเป็นคำที่เราออกเสียงออกมาเลยนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวกูเขียนให้ดูหนึ่งข้อคำว่ากองกลางใช่ไหมครับเวลาเขียนคำอ่านเนาะก็เขียนกองกองแล้วก็ขีดแล้วก็กลองกลางเห็นไหมเนี่ยเขียนแบบนี้เลยส่วนพยัญชนะสะกดคำว่ากองกลางพยัญชนะสะกดคืออะไรครับคืององูแล้วก็ใส่งองูลงไปแล้วก็มาตราตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรงองูมาตรากงเราใส่แบบย่อๆก็ได้เขียนว่ากงเห็นไหมครับแค่นี้เองยากไหม
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: อ่ะข้อต่อไปทำเองได้เลยครับ

อ่ะไหนคนไหนเสร็จตอนที่1แล้วยกมือคนไหนยังไม่เสร็จยกมือเหลือกี่ข้ออ่ะ2ข้อกับ3ข้ออ่ะรอเพื่อนแป๊บนึงครับเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะทำตอนที่1ให้เสร็จแล้วก็อธิบายก่อนส่วนตอนที่2คุณครูขอฝากไว้เป็นการบ้านได้มั้ยได้นะเอาไปเป็นการบ้านแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับนักเรียนสามารถส่งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ตอนที่2เป็นการบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยตอนที่1กันก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักแป๊บนึงครับ

0: อ่ะตอนนี้มาดูเฉลยตอนที่1กันเลยนะครับในช่วงสรุปบทเรียนนะสรุปบทเรียนเด็กๆเปิดมาที่ตอนที่1ของเราก่อนมาดูที่ข้อแรกนะครับข้อแรกคำว่ากองกลางพยัญชนะสะกดก็คืององูใช่ไหมครับงองูอยู่ในมาตรากงข้อที่2ชมรมคนไหนถูกสามารถติ๊กถูกได้เลยนะครับติ๊กถูกไปพร้อมๆกันหรือจะสลับกันตรวจก็ได้ชมรมตัวสะกดก็คือมอม้าอยู่ในมาตรากมนะครับมอม้าอยู่ในมาตรากมข้อที่3ข้อที่3มาลีมีตัวสะกดไหมครับ
1: ไม่มี
0: ก็คือมาตราก กาข้อที่4ดื่มนมตัวสะกดก็คือ
1: มอม้าม
0: อม้าอยู่ในมาตราก มข้อที่5ปุยฝ้ายตัวสะกดคือ
1: ยอ
0: ยักษ์อยู่ในมาตรา
1: เกย
0: ตอบดังๆตอบดังๆเพื่อนๆจะได้ยินด้วยนะครับต่อไปข้อที่6นะข้อที่6คำว่าหิวข้าวตอนนี้หิวข้าวหรือยัง
1: ห
0: ิวแล้วโอ้โหเสียงดังเลยตัวสะกดก็คือ
1: ว
0: แหวนอยู่ในมาตราอะไรครับ
1: เก
0: ิลและข้อที่7คล้องจองอยู่ในมาตรากงคืององูสะกดนั่นเองข้อ8คำว่าทาสีไม่มีพยัญชนะสะกดอยู่ในมาตรากกาข้อ9แถวยาวตัวสะกดคือวแหวนอยู่ในมาตราเกิลและข้อสุดท้ายต่อยมวยยอยักษ์สะกดอยู่ในมาตราอะไรครับมาตราเกยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในข้อที่3และข้อที่8นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมดังนั้นเราก็จะจัดอยู่ในมาตรากกาถึงแม้ว่าในตารางจะเขียนว่ามาตราตัวสะกดอันนี้คุณครูนำมาใส่ในตารางเดียวกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนทำความเข้าใจว่า2คำนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดและไม่จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนั่นเองครับสิบข้อนี้คนไหนถูกทั้งหมด10ข้อเลยยกมือหน่อยโอ้โหสุดยอดใครถูก9ข้อ8ข้อ7ข้อ6 5ต่ำกว่า5โหแสดงว่าทุกคนถูก10ข้อกันหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากต่อไปอันนี้เราผ่านกิจกรรมนี้ไปแล้วทีนี้ในตอนที่2อันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งที่ห้องที่โต๊ะคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านหรือถ้าทำไม่ทันสามารถคุณครูสามารถตรวจได้แล้วก็ดูเฉลยใบงานได้ในคู่มือครูได้เลยครับต่อมาทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกคุณครูวันนี้นักเรียนได้รู้อะไรบ้างใครจะตอบนักเรียนได้รู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้อะไรมีกี่มาตราตอบเลยถือไม้มีกี่มาตราครับวันนี้ที่เราเรียน
2: 5มาตรา
0: ค่ะ5มาตรารวมมาตรากกาเนาะแต่กกาไม่ใช่มาตราตัวสะกดแต่เป็น1ในมาตราไทยมีกกามีอะไรครับ
2: มีมาตรากง
0: มี
2: มาตราก
0: ม
2: เกย
0: สุดยอดเลยทีนี้ถามต่อว่านักเรียนคิดว่าการเขียนคำที่ถูกต้องตามมาตราตัวสะกดมีความสำคัญยังไงใครจะบอกคุณครูได้บ้างมีความสำคัญยังไงถ้าเราเขียนไม่ถูกเราไม่เข้าใจเราไม่ใส่ใจกับสิ่งนี้เราจะทำยังไงครับจะเกิดอะไรขึ้นทำให้การสื่อสารนั้นผิดพลาดได้เลยใช่ไหมเขียนผิดสะกดผิดก็เหมือนกับคำที่คุณครูสอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าคำไทยใช้ให้ถูกใช่ไหมดังนั้นฝากนิดนึงนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยให้ใส่ใจในการเขียนให้เรียนรู้มาตราตัวสะกดให้ดีว่าคำนี้สะกดอย่างไรเราจะได้อ่านและเขียนได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ผังความคิดวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยมาตรากกาเป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะสะกดมาตรากงก็คืององูสะกดมาตรากมคืออะไรสะกดมอม้ามาตราเกยคือยอยักษ์และมาตราเกิลก็คือวอแหวนสะกดนั่นเองและก็สุดท้ายนี้นะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดาวน์โหลดนำชุดฝึกสำหรับการอ่านคำมาตรากกามาตรากงกมเกยและเกิลไป ให้นักเรียนทดสอบการอ่านด้วยแล้วก็วัดประเมินผลนักเรียนของเราด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราจะอ่านคำนี้นอกเวลากันนะครับอยู่ในแบบฝึกของเราเลยสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบเรื่องของมาตราตัวสะกดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากจะมีสิ่งที่ให้เด็กๆปลายทางได้เตรียมเอาไว้ก็คือใบความรู้ที่2ซึ่งเป็นใบความรู้เดิมเรื่องมาตราตัวสะกดใบงานที่3เรื่องสะกดคำนำไปใช้

แล้วก็บัตรพยัญชนะสะกดมาตรากกมาตรากบและมาตรากลอันนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดเป็นชั่วโมงที่2นั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ติดกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวกพบไม้กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงไปแล้ว
4: ทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้ถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความร
9: ู้
1: เยอะเลย
9: มากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
4: เฮ้ย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hHomegrownVegetable Homegrown Vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว Field Crops FIELD CROPS Field Crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบ

หรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient

หาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงของข่าวเที่ยงวันนี้นะครับรอติดตามการแถลงข่าวจากทางรัฐบาลนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระสำคัญโดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนติดตามได้นะครับเมื่อมีการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ทีมงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจะออกมาพูดถึงโครงการต่างๆติดตามได้ในช่วงของข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ครับแต่ว่าเที่ยงนี้เรามาเริ่มดูเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เมื่อวันเสาร
1: ์
0: นับจากวันเสาร์มาจนถึงวันนี้วันอังคารประมาณ3วันท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์เหตุการณ์เนี่ยยังอยู่ในกระแสทุกคนยังติดตามถึงเรื่องตกลงแล้วเนี่ยคนขับรถไฟนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องบังคับแต่สุดท้ายเราเห็นภาพจากวงจรปิดแล้วนะครับคนขับรถไฟอยู่ในห้องในการบังคับการเดินรถอยู่นะครับขณะที่เรื่องของคดีความต่างๆก็คงต้องว่ากันตามกระบวนการของตำรวจแต่ว่าวันนี้ก็มีเหตุเกี่ยวกับรถไฟมาอีกแล้วจะเป็นรถไฟเฉี่ยวชนคน
1: ค่ะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันนี้ที่ผ่านมาเองหลายคนก็ตกอกตกใจเห็นข่าวเอ๊ะเกิดขึ้นอีกแล้วหรือไม่แต่ว่าถ้าไปดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงสายๆเนี่ยนะครับถามว่าไกลจากจุดเกิดเหตุเดิมตรงบริเวณที่แยกอโศกตรงนั้นไหมไม่ได้ไกลนะ
1: ค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเป็นอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบริเวณถนนเลียบทางรถไฟมักกะสันถนนกำแพงเพชร7ใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตของมักกะสันนะครับแอร์พอร์ตเรลลิงก์บริเวณใกล้กับโรงแรมเมอร์เคียวด้วยโดยสวพ91เขารายงานเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยฮะมีอาชีพเป็นขับไรเดอร์นะครับขับไรเดอร์คือพี่ไรเดอร์คนนี
1: ้
0: เขาจอดรถที่ข้างทางเพื่อลงไปปัสสาวะแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่เขาลงไปปัสสาวะเนี่ยคือตัวเขาเป็นไรเดอร์เนี่ยเขาใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างทั้งหมวกกันน็อกทั้งใส่หูฟังด้วยนะครับก็เลยลงไปปัสสาวะพอปัสสาวะเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหันรถกลับจะหัน
1: กลับตัวเองกลับมา
0: หันตัวเองกลับมาเพื่อจะกลับมาที่รถก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะที่รถไฟเนี่ยมาพอดีนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บเขาบอกว่าสันนิษฐานอาจจะไม่ได้ยินในเรื่องของเสียงรถไฟ
1: อ
0: ย่างที่บอกยังใส่หมวกกันน็อกนะครับยังใส่หูฟังด้วยก็ทำให้เกิดเหตุขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ไปดูความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2คนนะคะโดยตีราคาวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ค่ะทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะแล้วก็สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนค่ะกู้กล้องวงจรปิดย้อนหลัง2วันเพื่อที่จะติดตามดูพฤติกรรมพนักงานขับรถไฟแล้วก็พนักงานที่คุมไม้กั้นค่ะเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุ

0: ติเหตุที่แท้จริงต่อไปโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับคดีนี้นะคะบอกว่าในส่วนของฝ่ายสืบสวนเกี่ยวกับประเด็นกล้องวงจรปิดที่มีกระแสข่าวบอกว่าไม่เห็นผู้ขับขี่หรือว่าช่างเครื่องบนรถไฟนั้นทางตำรวจยังไม่ได้ให้การยืนยันเนื่องจากว่าฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมค่ะซึ่งก็มีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีกล้องบางตัวในบางมุมเนี่ยไม่ได้ทำงานวันนี้จึงจะมีการเก็บกู้ข้อมูลเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็นำภาพทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของคนขับรถไฟบนทุกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นในแต่ละแยกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีหลักการปฏิบัติกันอย่างไรโดยฝ่ายสืบสวนก็จะเร่งสรุปรายงานส่งให้กับฝ่ายสอบสวนภายใน2วันนี้ค่ะ
1: เราเก็บข้อมูลจากกล้องไปแล้วทั้งหมดอยู่3ป้อมใน1ป้อมมีกล้องอยู่ทั้งหมด8ตัวนะครับก็มารู้ว่ากล้องทั้ง8ตัวมีกล้องใดที่สามารถทำงานได้บ้างเท่าที่ทราบก็จะมีกล้องบางตัวในมุมบางมุมไม่ทำงานนะครับวันนี้จะมีการเก็บเพื่อขยายระยะเวลาในการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดมาวิเคราะห์ดูถึงพฤติกรรมทั้งของคนขับซึ่งเป็นคนขับรถไฟที่บรรทุกคอนเทนเนอร์แล้วก็คนขับของพนักงานเอ้ยแล้วก็ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมไม้กั้นในแต่ละตู้นะครับเพื่อมาดูว่าหลักการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่ผ่านมาย้อนหลังเนี่ยเขามีหลักการปฏิบัติของคนขับแล้วก็คนคุมไม้กั้นยังไง
0: ขณะที่ประเด็นการสอบปากคำช่างเครื่องเมื่อวานนี้รวมถึงคำให้การว่าจะมีการสอดคล้องกับคนขับรถไฟหรือไม่และตำแหน่งขณะที่เกิดเหตุอยู่ในห้องคนขับหรือไม่นั้นทางตำรวจก็ขอสงวนรายละเอียดไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การเพราะว่ายังต้องรอสอบองค์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของการรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟในวันนี้ด้วยส่วนการตรวจร่างกายหาสารเสพติดของช่างเครื่องก็ได้ทำการเจาะเลือดตรวจแล้วแต่ว่าตรวจผลตรวจออกมายังไม่ได้ส่งมาให้กับในส่วนของทางตำรวจนะคะ
1: ตัวช่างเครื่องข้อมูลของช่างเครื่องมีผลต่อในรูปของคดีนะครับผมยังไม่สามารถที่จะบอกเรื่องรายละเอียดได้ยังต้องรอการสอบปากคำในส่วนอื่นประกอบกันว่าสิ่งที่เขาให้นั้นถูกต้องตัวหรือเปล่าตัวนี้ผมขออนุญาตประชุมกับฝ่ายสืบสวนแล้วเอ้ยฝ่ายสอบสวนแล้วนะครับฝ่ายสอบสวนขอสงวนไว้ก่อนส่วนที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ข้อมูลไปยังไงนั้นทางฝ่ายตำรวจเองเราไม่รับรองในเรื่องนี้นะครับ
2: และในวันนี้ครับก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่มเติมจากทั้งหมด14คนนะครับเมื่อวานนี้สอบไปแล้ว2คนวันนี้จะสอบเพิ่มอีก9คนครับเป็นคนไทยทั้งหมดส่วนอีก3คนที่เป็นชาวต่างชาตินั้นจะติดตามตัวมาสอบสวนให้ครบถ้วนครับสำหรับฝั่งของญาติผู้เสียชีวิตวันนี้จะเดินทางมาให้การกับตำรวจจำนวน4คนแบ่งเป็นช่วงเช้า1และมาจากต่างจังหวัดอีก3คนนอกจากนี้ในวันเดียวกันก็จะมีพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับมีการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณโดยพบว่ามีการให้การเนี่ยขัดแย้งกันโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่โบกธงยืนยันว่าได้ให้สัญญาณตามขั้นตอนแล้วขณะที่พนักงานขับรถไฟอ้างว่าไม่เห็นสัญญาณดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา
3: ทางฝ่ายของผู้ควบคุมจุดตัดทางรถไฟแจ้งว่าได้ให้สัญญาณแล้วแต่ในทางของพนักงานขับรถไฟบอกว่าไม่ได้รับสัญญาณครับ
4: ตรงนี้เราจะตรงไหนมาพิสูจน์ทราบได
3: ้
4: ว
3: ่
4: า
3: ทีมสืบสวนนะครับโดยท่านรองศักยะก็ได้มีการเก็บรวบรวมหลักฐานกล้องตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุมีการตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมแต่ละจุดตัดจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรบ้างเราต้องไปตรวจสอบให้ครบถ้วนครับว่าเพราะว่าไม่ใช่จุดตัดเดียวไม่มีการผ่านหลายจุดตัดมากกว่าจะมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุต้องตรวจสอบให้ชัดเจนปรากฏชัดเจนว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือที่เรียกว่าโปรโตคอลเนี่ยได้ทำครบถ้วนไหมในแต่ละแยกไม่ว่าจะเป็นอนัตสัญญาณการให้สัญญาณให้ผ่านได้ด้วยไฟการให้สัญญาณธงและรวมถึงวิทยุสื่อสารที่มี

0: การติดต่อได้ทำครบถ้วนไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพวงจรปิดในแต่ละช่วงที่จุดตัดแยกและรวมถึงความเร็วขณะผ่านแยกจำเป็นจะต้องเอาภาพวงจรปิดไปให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่สามารถประเมินความเร็วได้ว่าการผ่านแต่ละแยกเนี่ยใช้ความเร็วคงที่ไหม
1: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนั่นก็คือกรณีผลตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟนะคะที่มีสารเสพติดนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่ามีการเสพยาบ้าแล้วก็กัญชาเป็นประจำครั้งละหลายเม็ดค่ะคือเสพครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ10วันแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ยังไปพบประวัติพนักงานขับรถไฟเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อปี2562ด้วยในพื้นที่ของสภ.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: ในเบื้องต้นนะครับที่รับฟังข้อมูลมาก็คือรับสารภาพว่าเสพมาก่อนที่จะมาขับประมาณ10วันครับ10วันขับประมาณนะครับเห็นว่าครับ
2: แต่ตำรวจเช
0: ื่อ
2: ไหมคร
0: ับ
2: ว่า10วันแล้วไม
0: ่
2: ตรวจ
0: ก็ว่ากันตามพยานหลักฐานครับอันนี้ต้องเรียนนี้ครับคือเราคาดเดาไม่ได้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาจะมีสิทธิ์จะให้การยังไงก็ได้แต่ว่าเราก็ว่ากันตามหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยโกหกอยู่แล้วครับ
3: ล
0: ัก
3: ษณะอาการหลังจากที่พอเขาก่อเหตุพอชนเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก่อนที่เราคุมตัวมาสอบปากคำเขาดูมีอาการเมายา
0: ก็ไม่นะครับก็ดูโดยอาการก็ยังพูดคุยดูเรื่องครับ
4: ส่วนขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนั้นล่าสุดสถาบันนิติเวชวิทยากลับมีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตนะครับได้แล้ว4ร่างโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เตรียมพร้อมส่งร่างกลับภูมิลำเนาทันทีในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้งหมด8ร่างว่าล่าสุดสามารถพิสูจน์และยืนยันรายชื่อได้แล้ว4ร่างโดยได้ส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเร่งประสานญาติเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการออกเอกสารขอรับศพแล้วส่วนอีก4ร่างยังต้องรอญาติเข้ามาเก็บ DNA ก่อนซึ่งขณะนี้มีครอบครัวผู้ประสบเหตุติดต่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA เปรียบเทียบแล้ว7ครอบครัวจากทั้งหมด8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าตรงทุกครอบครัวหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าญาติต้องเป็นคนมาติดต่อเพื่อเก็บตัวอย่าง DNAด้านการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นทางมูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดเตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจำนวน7คันมารอที่สถาบันนิติเวชแล้วเพื่อทำหน้าที่เคลื่อนย้ายศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างภูมิลำเนาเดิมของแต่ละรายโดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคาดว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งคืนครอบครัวได้เร็วที่สุดภายในวันนี้ภายหลังได้รับเอกสารอนุญาตที่ชัดเจนจากพนักงานสอบสวนและก็สถาบันนิติเวช
1: วันนี้นะคะก็มีการแถลงข่าวร่วมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟที่บริเวณมักกะสันนะคะพร้อมกับสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้วก็แผนระยะยาวเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนค่ะโดยทางกระทรวงคมนาคมมีการกำหนดหลักปฏิบัติใหม่นะคะก็คือหากเครื่องกั้นถนนไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าสัญญาณไม่พร้อมก็ห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านโดยเด็ดขาดค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรฟท.ได้กล่าวถึงประเด็นระบบอนุสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันระบบมาตรฐานยุโรปแต่ว่าระบบเครื่องกั้นถนนดังกล่าวนั้นเป็นการติดตั้งแยกต่างหากค่ะจึงไม่ได้ทำงานสัมพันธ์กับระบบอนุสัญญาณโดยตรงซึ่งตามกฎข้อบังคับระบุชัดเจนว่าพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนอย่างเคร่งครัดแต่ในกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนแล้วว่าทางรฟท.ยังไม่สามารถนำคันกั้นถนนลงได้สำเร็จส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยนะคะว่าพนักงานขับรถอยู่ในห้องควบคุมขณะเกิดเหตุหรือไม่เบื้องต้นจากกราฟการเดินรถก็พบว่ามีการใช้ระบบห้ามล้อฉุกเฉินจริงคาดว่าพนักงานค่ะอาจจะมีการขยับหลบในช่วงวิกฤตทางนี้กำลังเร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก7คน
5: ในการสอบสวนเบื้องต้นครับ ก็ในเรื่องของระบบอนุสัญญาณนะครับเป็นระบบอนุสัญญาณมาตรฐานยุโรปที่เราใช้อยู่นะครับส่วนตัวเครื่องกั้นถนนนะครับเนื่องจากว่าเป็นการติดตั้งแยกต่างหากออกมานะครับก็จะเป็นเครื่องกั้นถนนที่ทำงานไม่ได้สัมพันธ์กับตัวอนุสัญญาณทั้งนี้กฎข้อบังคับของการรถไฟก็มีมาตรการนะครับในการที่จะให้เครื่องกั้นลงให้เรียบร้อยแล้วก็รวมถึงการให้สัญญาณให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำขึ้นรถผ่านกรณีดังกล่าวชัดเจนครับว่าการรถไฟยังไม่สามารถที่จะนำคานกั้นถนนลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัญญาณเครื่องกั้นถนนยังไม่เรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับกฎข้อบังคับการรถไฟของการรถไฟพนักงานกั้นถนนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณมือของพนักงานที่ซุ้มกั้นถนนโดยเคร่งครัดนะครับและในส่วนที่2เรื่องของการสอบสวนในเรื่องของพนักงานที่อยู่ประจำขบวนรถอยู่ขบวนรถหรือไม่นะครับก็ในเบื้องต้นก็คาดว่าอยู่บนขบวนรถครับแล้วก็เดี๋ยวรอผลการสอบสวนเนื่องจากว่าพนักงานเองก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงในการเรื่องของการห้ามล้อฉุกเฉิน
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเน้นย้ำถึงมาตรการเร่งด่วนที่มีการสั่งการและให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะโดยเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากเดิมที่หากระบบไฟมีปัญหาให้ใช้สัญญาณมือมาเป็นหากไม้คานกั้นไม่ลงมาหรือว่าสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนตัวผ่านเด็ดขาดเพื่อตัดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
4: เราเปลี่ยนไปดูสถานการณ์ชายแดนด้านตอนออกกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่บริเวณนั้นยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่ทัพภาคที่1ก็ลงพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจความพร้อมรบนะครับมีการสั่งทุกหน่วยยกระดับรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ใช้โดรนในการเสริมเขี้ยวเล็บปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นำคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพันประจำปี2569ของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ท่ามกลางการเฝ้าระวังภัยคุกคามตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นการฝึกครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2569ในพื้นที่อำเภอสระแก้วและอำเภอวัฒนานครโดยแม่ทัพภาคที่1ได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสภาพกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการรบก่อนพบปะให้กำลังใจกำลังพลแนวหน้าและมอบสิ่งของบำรุงขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศพร้อมกันนี้ครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งปรับตัวสู่สงครามยุคใหม่โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและบทเรียนจากสนามรบจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบทั้งการใช้โดรนการกวาดล้างทุ่นระเบิดการโจมตีที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงและการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ
1: ไปดูความคืบหน้านะคะในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่บริเวณหนองจางจังหวัดสระแก้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนล่าสุดนะคะก็มีการปลดล็อกพื้นที่เสี่ยงแล้ว 72% พบทุ่นระเบิดรวมกว่า300รายการค่ะศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้ลงพื้นที่ทำการเก็บกู้แล้วก็ปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดที่บริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจำนวน150ตารางเมตรคิดเป็น 0.15% ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN จำนวน3ทุ่นสรุปผลปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดค่ะตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปี2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 72,000 ตารางเมตรคิดเป็น 72.14% คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 27,800 ตารางเมตรคิดเป็น 27.86% พบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม324รายการทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการขจัดภัยคุกคามจากทุ่นระเบิดเพื่อคืนความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
4: ยังอยู่เรื่องของชายแดนนะครับไปดูปฏิบัติการตรวจเข้มแนวชายแดนหลังกองทัพเรือนั้นสกัดจับแรงงานกัมพูชาลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งฝั่งพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทั้งหมดรับสารภาพนะครับยอมจ่ายค่าหัวกว่าละ 8,000 บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้ามาหางานทำในประเทศไทยพลเรือตรีปรารัตน์ รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือว่ากปชจตยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิก

โยธินจันทบุรีและกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่521สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้6คนพร้อมสัมภาระบริเวณแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีหลังพบว่าทั้งหมดนั้นไม่มีเอกสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดบันเตียเมนเจยและจังหวัดกำปงจามประเทศกัมพูชาเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจและตกงานจึงลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อหางานทำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดขอนแก่นผ่านขบวนการในหน้าลักลอบข้ามแดนโดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 8,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวเอาไว้ได้

0: วงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
2: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะมีไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะของช่วงอายุ 9-12 ปีนั่นเองนะคะการเติบโตในช่วงอายุ 9-12 ปีเป็นช่วงอายุของใครคะนักเรียนของใครเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นช่วงอายุของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กๆนะคะอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในช่วงในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ10ปีนะคะไหนตอนนี้ใครที่อายุ10ปีแล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะมีหลายคนนะคะที่อายุครบ10ปีบริบูรณ์แล้วนะคะส่วนคนอื่นอายุเท่าไหร่คะ9ปีนะคะ9ปีเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดเราใช่ไหมคะนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตช่วงอายุ 9-12 ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในช่วงอายุของเราเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตด้านร่างกายเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1นะคะนักเรียนนะคะจะสามารถอธิบายลักษณะการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 9-12 ปีได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายขั้นตอนนะคะแล้วก็ปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเจริญเติบโตตามช่วงวัยของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะคะในคำถามแรกกันนะคะคำถามชวนคิดนะคะมีอยู่ว่าคำว่าการเจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตเนี่ยเราอาจจะได้ยินมาบ่อยแล้วนะคะไหนเด็กๆคนไหนสามารถบอกได้ไหมคะว่าการเจริญเติบโตเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะตามความคิดของนักเรียนไหนเอ่ยมีใครตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าการเจริญเติบโตนะคะหมายถึงอะไรเงียบกันเลยเด็กๆเดี๋ยวถามกันก่อนนะคะการเจริญเติบโตเนี่ยเราเคยได้ยินคำนี้มาบ้างไหมคะ
3: เคย
2: ใช่ไหมการเจริญเติบโตเราอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะอาจจะเป็นพูดถึงในเรื่องของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับที่มีการเจริญเติบโต
3: ต
2: ้นไม้ใช่ไหมคะสัตว์นะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้แบบนี้เด็กๆนะคะต้นไม้ของเราเมื่อผ่านการรดน้ำพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยเนี่ยต้นไม้ของเราก็จะมีการเจริญเติบโตงอกงามเกิดขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราเนี่ยนะคะเมื่อคลอดออกมาเราเลี้ยงให้อาหารให้ข้าวให้น้ำแบบนี้เนี่ยเป็นไงมันก็จะตัวโตตัวใหญ่เช่นเดียวกับตัวของเราเหมือนกันนะคะตัวของเราเนี่ยนะคะเมื่อเกิดมานะคะเราก็มีการใช้ชีวิตใช่ไหมคะรับประทานอาหารมีคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของเราเนี่ยดูแลเรานะคะร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงเติบโตขึ้นจนตอนนี้เด็กๆเติบโตมาเป็นพี่ป.4แล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความหมายของการเจริญเติบโตนะคะคุณครูได้ให้ความหมายนะคะเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะการเจริญเติบโตนะคะก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านขนาดรูปร่างนะคะรวมไปถึงปริมาณหรือว่านะคะอาจจะเป็นส่วนสูงของเราน้ำหนักของเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นไงโตขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะและรวมไปถึง

0: ค่ะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเป็นไงคะมีการทำงานที่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงสมองของเรานะคะมีความคิดนะคะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของคำว่าการเจริญเติบโตทีนี้ถ้าครั้งต่อไปถ้าคุณครูสกิถามเด็กๆว่าการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรเด็กๆจะสามารถตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้นะโอเคโอเคเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่คุณครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนะคะในกิจกรรมต่อมาจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะสำรวจชวนรู้สำรวจชวนรู้สำรวจอะไรเอ่ยจะให้เด็กๆนะคะได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนะคะให้เด็กๆได้ดูสิว่าตอนนี้เนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะนะคะใน1ปีที่ผ่านมาลองเปรียบเทียบสิว่าตอนที่เราเป็นน้องป.3เนี่ยนะคะกับตอนนี้ที่เราเป็นพี่ป.4แล้วร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเด็กๆลองสำรวจดูสิคะตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าผมแข็งแรงขึ้นครับมีกล้ามด้วยอย่างนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูตัวสูงขึ้นไหนเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างณัฐนนท์เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับคิดว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ป.3นะคะจนตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วมีไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนใครมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคิดว่าเปลี่ยนแปลงในด้านอะไรอะตอบใช้ไมค์ตอบเลยค่ะยืนขึ้นเลย
2: น้ำหนักเยอะขึ้นค่ะ
0: น้ำหนักเยอะขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าน้ำหนักเยอะขึ้นนะแสดงว่าเป็นไงบางทีเนี่ยเวลาผ่านไป1ปีใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ผ่านช่วงปิดเทอมอะไรมาเนี่ยเราอาจจะเป็นไงกินเยอะขึ้นนะคะน้ำหนักก็เลยอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วคนอื่นๆล่ะคะกลุ่มอื่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยเมื่อกี้เห็นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยครับอดิศร
3: ตัวสูงขึ้นครับ
0: ตัวสูงขึ้นนะคะตัวสูงขึ้นโอเคทีนี้ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเห็นไหมที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเจริญโตนะในด้านร่างกายในช่วงของอายุ 9-12 ปีเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเจริญเติบโตเนี่ยที่คงที่นะคะบางคนบอกว่าตอนที่ผมอยู่ป.3เนี่ยหรือตอนที่หนูอยู่ป.3เนี่ยน้ำหนักหรือส่วนสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะน้ำหนักอาจจะเป็นไงคะคงที่บางคนบอกว่าหนูไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะน้ำหนักเท่าเดิมแบบนี้นะคะต่อมาค่ะในเพศหญิงนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายนะคะการเจริญเติบโตที่เร็วกว่านะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆในห้องนี้นะคะที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะมีส่วนสูงที่สูงดูสูงกว่าผู้ชายนะจะตัวสูงกว่าผู้ชายนะคะและรวมไปถึงในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะด้านความคิดอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความรับผิดชอบอาจจะมากกว่าผู้ชายนะคะต่อมาค่ะฟันแท้นะคะขึ้นแทนฟันน้ำนมนะคะแล้วก็เริ่มมีฟันเคี้ยวเกิดขึ้นไหนห้องนี้ใครที่ตอนนี้ค่ะฟันน้ำนมหลุดไปหมดทั้งปากแล้วมีไหมคะหรือยังมีฟันน้ำนมอยู่ตอนนี้ใครยังมีฟันน้ำนมอยู่ยกมือให้ดูหน่อยหลายคนยังมีฟันน้ำนมอยู่ใช่ไหมคะเอามือลงค่ะและไหนใครที่ตอนนี้เริ่มมีฟันแท้ขึ้นแล้วบ้างแน่นอนเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีฟันแท้ขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะคะเอามือลงนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ฟันของเราเนี่ยนะคะฟันน้ำนมหลุดไปแล้วมีฟันแท้เกิดขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่นะคะเราจะต้องเป็นไงดูแลรักษาฟันของเรานะคะให้ดีให้สะอาดมากขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ฟันแท้ของเราหักออกไปหรือหลุดออกไปจะมีฟันมาขึ้นมาทดแทนไหมคะลูกมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีแล้วนะดังนั้นนะคะเมื่อฟันแท้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้เราดูแลนะคะสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากของเราให้ดีแปรงฟันทุกๆวันนะคะแปรงฟันหลังทานอาหารนะคะต่อมาค่ะจะมีการปรากฏนะคะลักษณะทางเพศนะคะของแต่ละเพศชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอหลายคนสงสัยไหมคะว่าลักษณะทางเพศคืออะไรสงสัยไหมคะคืออะไรเอ่ยไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างว่าลักษณะทางเพศที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามองปุ๊บคนนี้ผู้หญิงแน่นอนหรือมองปุ๊บคนนี้เป็นผู้ชายแน่นอนอันนี้จะเป็นลักษณะทางเพศที่เราจะสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายมีไหมคะมีไหมคะบางคนนี้อ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยอดิศร
2: ผมครับ
0: ผมผมบางทีเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าผู้ชายเป็นไงคะลักษณะเส้นผมเป็นยังไงจะเป็นไงผมสั้นกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะผมสั้นกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะไว้ผมยาวแต่ถามว่าเอ๊ะถ้าเราโตขึ้นไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะสามารถไว้ผมยาวได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมคะเราจะเห็นบางคนที่อาจจะเป็นหนุ่มเซอร์ใช่ไหมคะไว้ผมยาวไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงเลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะตัดผมสั้นแบบผู้ชายก็มีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะลักษณะทางเพศนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะที่เราจะรู้เลยนั่นก็คืออยกตัวอย่างผู้หญิงแล้วกันนะคะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีหน้าอกมีหน้าอกมีส่วนทรงองค์เอวนะคะมีสะโพกแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนะคะของลักษณะทางเพศของเพศหญิงที่จะชัดเจนหรือผู้ชายจะมีอะไรคะมีกล้ามแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็มีกล้ามได้ใช่ไหมหรือผู้ชายอาจจะมีอะไรเอ่ยตรงนี้มีอะไรมีหนวดนะคะมีหนวดเคราเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ของเรามีไหมคะยังไม่มีเนาะยังไม่มีนะคะต่อไปนะคะคำถามต่อไปค่ะมาสู่คำถามอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่านอกจากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเราแล้วเนี่ยที่เรามีน้ำหนักมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะยังมีพัฒนาการด้านใดอีกบ้างยังมีด้านอื่นๆอีกไหมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในวัยของพวกเราไหนใครคิดว่ามีค่ะยกมือเลยมีคิดว่ามีคนหนึ่งคนสองคนมีไหมมีอีกไหมมีหลายคนนะคะคิดว่ามีด้านอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในวัยของเราเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วด้านอื่นๆมีเปลี่ยนแปลงไหมนะคะจริงๆแล้วนะคะพัฒนาการในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนอกจากด้านร่างกายแล้วนะเด็กๆจะเห็นในวงล้ออันนี้นะคะจะมีหลายด้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละด้านเลยว่าแต่ละด้านเนี่ยเขาพูดถึงอะไรหรือว่าหมายถึงอะไรนะคะมาดูด้านแรกอย่างที่บอกไปนะคะในด้านร่างกายของเรานะคะพัฒนาการด้านร่างกายนะคะก็จะหมายถึงความสามารถของร่างกายของเรานะคะในการทำกิจกรรมในการเคลื่อนไหวนะคะโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตาหรือมือนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆมีการประสานกันได้อย่างดีนะคะบางคนบอกว่าเวลานั่งเวลายืนเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูพูดถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆทราบไหมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างอันไหนใครสามารถบอกได้ว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อบริเวณส่วนไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนเนี่ยอยู่บริเวณส่วนไหนเอ่ยมีตอนนี้มีคนกำลังแบบชูมือขึ้นแล้ว นะคะถูกต้องเลยค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือกล้ามเนื้อมือของเรานั่นเองนะคะที่เราใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะอาจจะเขียนหนังสือแบบนี้หยิบจับสิ่งของนะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่จะอยู่บริเวณส่วนไหนของร่างกายคะได้ยินเสียงแว่วๆมีเพื่อนตอบแล้วอยู่บริเวณขาแขนนะคะก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเวลาที่เราเป็นไงคะเดินเดินหรือวิ่งอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กล้ามเนื้อขาหรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการทำกิจกรรมเหล่านั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะด้านต่อมาก็จะเป็นด้านจิตใจและด้านอารมณ์ในช่วงวัยของเรานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นนะคะเรามาดูความหมายนะคะพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์นะคะจะหมายถึงความสามารถในการควบคุมนะคะและก็แสดงความรู้สึกนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือว่าโกรธเพื่อนนะคะหรืออยากจะแสดงความดีใจออกมานะคะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เราจะสามารถมีการควบคุมการแสดงของอารมณ์ของเราเนี่ยได้สมนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเด็กๆลองสังเกตนะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะงอแงใช่ไหมคะงอแงนะคะร้องไห้อยากได้ของเล่นอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เมื่อตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วเป็นไงคะเราจะไม่งอแงแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยมีใครที่ยังงอแงอยู่ไหมมีไหมไม่มีเนาะเงียบเลยเอ๊ยยังไงดีนะคะเราไม่งอแงแล้วเพราะว่าเราตอนนี้เราเริ่มโตแล้วนะคะเราเป็นพี่ป.4แล้วนะเราก็จะมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะพัฒนาการด้านสังคมนะคะพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยหมายถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้นะคะมีทักษะในการปรับตัวสามารถทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะห้องนี้คิดว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างดีไหมเวลาเราทำงานกลุ่มดีไหมคะดีไหมหรือมีใครที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้มีไหมไม่มีเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าในวัยของเราเนี่ยเราก็จะมีความเป็นกลุ่มนะคะมีเพื่อนซีมีคู่หูใช่ไหมคะหรือว่ามีเป็นกลุ่มของตัวเองเวลาไปกินข้าวเวลาไปเล่นเนี่ยเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมไปเล่นกับเพื่อนฉันมีแก๊งสาวแก๊งเพื่อนสาวนะคะแก๊งหนุ่มๆไปเตะบอลด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสังคมของเรานะคะต่อมาจะเป็นด้านสติปัญญาด้านสติปัญญานะคะหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆสามารถรับรู้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงนะคะการใช้การสื่อภาษานะคะทีนี้ครูเชื่อว่าห้องเราเนี่ยจะสามารถเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้โอเคไหมมีไหมคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้ไหมคะเชื่อว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะตอนที่เราเป็นน้องป.1แบบเนี้ยตอนนั้นเราเป็นน้องป.1เราอาจจะอ่านหนังสือได้ไม่ค่อยคล่องเขียนได้ไม่ค่อยคล่องแต่ตอนนี้ค่ะเราเป็นพี่ป.4เรามีพัฒนาการเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะในคำถามต่อมาเด็กๆเบื่อกับคำถามคุณครูสากิหรือยังคะเบื่อยังยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อนะวันนี้มีกิจกรรมให้ทำนะรออีกแป๊บนึงนะคำถามนี้ค่ะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองนะคะมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยมีพัฒนาการด้านต่างๆเราจะรู้ได้อย่างไรจะทราบได้อย่างไรบ้างคะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันเติบโตนะคะมันเหมาะสมกับวัยและร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราดูจากอะไรเราวัดจากอะไรได้บ้าง อะไรนะครับตอบได้เลยตอบได้เลยใช้ไหม

0: ตอบได้เลยไหนมีใครจะตอบไหมมีไหมคะเด็กที่มีทักษะในด้านของการเรียนรู้ของครูมีไหมเอ่ยมีไหมตอบได้เลยนะเด็กๆไม่ต้องเขินนะเชิญเลยครับกองทัพเชิญเลยครับเราจะวัดได้จากอะไรครับกองทัพ
1: อายุครับ
0: อายุเรามีอายุมากขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วนอกจากอายุเนี่ยเราวัดอะไรได้อีกบ้างนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้มันเจริญเติบโตแล้วเชิญเลยครับอดิศร
1: ส่วนสูงเพิ่มขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกวัดส่วนสูงวัดส่วนสูงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีการวัดอย่างอื่นอีกไหมมีไหมเอ่ยมีไหมคะเดี๋ยวขอเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงบ้างอดิศรแบ่งให้เพื่อนผู้หญิงบ้างขอบคุณค่ะเชิญเลยลูก
2: ที่ชั่งน้ำหนักค่ะ
0: ชั่งน้ำหนักนะคะโอเคค่ะเด็กๆคำตอบของเด็กๆนะคะถูกต้องเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำได้เลยนั่นก็คือการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็การวัดส่วนสูงนั่นเองนะคะเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราอายุเท่านี้เนี่ยเราควรจะมีน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะคะเราสามารถวัดได้เลยแล้วก็ชั่งได้เลยทีนี้ค่ะในการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงนะคะมันก็จะมีขั้นตอนและวิธีการนะคะเอใครบ้างที่ไม่เคยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเลยมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะทุกคนน่าจะเคยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้กันอยู่แล้วนะคะขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้เราสำรวจดูว่าในร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งของอะไรที่มันมีน้ำหนักนะคะมีเศษเหรียญอะไรนะคะที่มันมีน้ำหนักเนี่ยให้เรานำสิ่งของนั้นเนี่ยออกมาจากในกระเป๋าหรือร่างกายของเรานะคะต่อมาค่ะในข้อที่2เมื่อนำสิ่งของออกแล้วก่อนที่เราจะขึ้นชั่งน้ำหนักให้เราทำไมคะถอดรองเท้าใช่ไหมคะนี่เลยตามขั้นตอนนี้เลยให้เราถอดรองเท้าก่อนเพราะว่ารองเท้าเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันมีน้ำหนักด้วยมันอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงอย่างคุณครูสกิใส่รองเท้าส้นสูงตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นไปเหยียบบนเครื่องชั่งเนี่ยก็อาจจะทำให้เครื่องชั่งของเราเนี่ยเสียหายได้นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วนะยืนให้ตัวตรงที่สุดถ้าคุณครูสกิยืนแบบนี้ได้ไหมยืนโยกอย่างนี้ได้ไหมขึ้นไปยืนเต้นบนเครื่องชั่งไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะต้องยืนให้ตัวตรงแล้วก็นิ่งที่สุดนะคะเพื่อที่จะเราจะสามารถอ่านค่านะคะของเครื่องชั่งเนี่ยได้อย่างถูกต้องนั่นเองได้อย่างแม่นยำนั่นเองขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อเรายืนตัวตรงนิ่งแล้วให้เราก้มลงเล็กน้อยแล้วอ่านค่านะคะน้ำหนักนะคะที่ได้นะคะอ่านค่าน้ำหนักที่ได้เลยทีนี้ถามก่อนว่านะคะค่าน้ำหนักนะคะที่เราได้เนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นอะไรรู้ไหม
3: กิโล
0: อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเมื่อเราอ่านค่าเรียบร้อยแล้วให้เราเดินลงจากเครื่องชั่งนะคะเดินลงนะกระโดดได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องชั่งของเราอาจจะชำรุดเสียหายได้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักง่ายไหมคะ
3: ง่าย
0: ง่ายไหมเชื่อว่าทุกคนทำได้ไหม
3: ได
0: ้ทำได้นะเดี๋ยวจะมีการชั่งน้ำหนักด้วยอุ๊ยคุณครูเผลอบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองนะต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของวัดส่วนสูงนะคะวัดส่วนสูงก็ไม่ยากนะคะแต่อาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนในการวัดส่วนสูงมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยเหมือนกันเลยให้เราถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมคะถอดรองเท้านะคะถอดหมวกนะคะก่อนขึ้นที่วัดส่วนสูงทำไมเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกออกด้วยเพราะอะไรคะอะไรนะอะไรนะ

0: แว่วแว่ว
1: มันไม่ต้องมันจะได้ไม่ต้องสูงเกิน
0: เพื่อนบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องสูงเกินไปนะคะที่เราถอดรองเท้าหรือว่าถอดหมวกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าความสูงของเราจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณครูใส่รองเท้าส้นสูงมากตอนนี้เวลาที่คุณครูไปยืนบนที่วัดเนี่ยเราก็จะไม่ทราบส่วนสูงของเราที่แท้จริงถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องถอดรองเท้าออกด้วยนะคะข้อต่อมานะคะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วนะคะให้เป็นไงคะยืนลำตัวตรงนะคะหลังตรงนะคะส้นเท้าชิดนะคะตัวตรงเงยหน้าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมไม่ได้นะหรือก้มหน้าอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้หรือหลังงอแบบนี้ได้ไหมยืนหลังงอได้ไหมคะไม่ได้นะคะหลังตรงนะคะหน้ามองตรงหน้ามองตรงเลยนะคะตัวตรงหรือยืนสายไปสายมาได้ไหมไม่ได้นะคะยืนตัวตรงนะคะหน้ามองตรงนะคะให้แนบชิดกับที่วัดนะคะเมื่อเรายืนตัวตรงหน้ามองตรงแล้วนะคะไม่เงยหน้าอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะไม่เงยหน้าหรือก้มหน้านะคะทีนี้อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะคะที่ช่วยนำไม้บรรทัดเนี่ยนะคะมาวางทาบบนศีรษะของเรานะคะเมื่อวางทาบแล้วนะคะให้เราเนี่ยเดินออกมานะคะจากที่วัดแล้วก็ดูว่าค่าที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่หน่วยของการวัดส่วนสูงมีหน่วยเป็นอะไรลูกส่วนสูงของเรามีหน่วยเป็นอะไร
1: ก
0: ิ
1: โลเมตร
0: หรือเปล่าไม่ใช่นะเซนติเมตรใช่ไหมคะทุกคนรู้นะคะมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นไงน่าจะวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองได้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราได้ค่าส่วนสูงกับน้ำหนักมาแล้วเราจะนำค่านี้เนี่ยนะคะไปเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะนำส่วนสูงนะคะค่าส่วนสูงและน้ำหนักไปเปรียบเทียบเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอยู่ในเกณฑ์ไหนนั่นเองมาดูกันค่ะลักษณะของเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นกราฟแบบนี้เลยนะคะนักเรียนในกราฟนี้นะคะจะเป็นกราฟของผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายหรือเพศชายนั่นเองนะคะจะมีกราฟลักษณะแบบนี้นะคะส่วนของผู้หญิงมีกราฟที่คล้ายคลึงกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆนำข้อมูลของตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานอันนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าเราอยู่เพศอะไรเราเป็นเพศอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องดูกราฟของผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องดูกราฟของผู้ชายนะคะทีนี้เมื่อเราได้ค่าน้ำหนักและส่วนสูงแล้ววิธีแรกนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะสมมุติว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะน้ำหนักอยู่ที่25กิโลกรัมนะคะเด็กๆ ดูในภาพนะอาจจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงนะคะในแนวตั้งของเรานะคะเด็กจะเห็นว่าเป็นแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมคะแนวตั้งตรงนี้นะตรงนี้แนวตั้งอันนี้จะเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักนะคะเด็กคนนี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่25นะคะเห็นไหมน้ำหนักอยู่ที่25นะคะทีนี้ค่ะส่วนสูงเราดูจากเส้นไหนเราจะดูจากเส้นที่เป็นแนวนอนด้านล่างตรงนี้ด้านล่างและด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสูงนะคะเด็กคนนี้น้ำหนัก25ส่วนสูง130ก็ให้เราลากเส้นให้เส้น2เส้นเนี่ยมันทับกันเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดตัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดตัดของเราจะอยู่ตรงนี้ทีนี้ค่ะเวลาที่เราอ่านค่าว่า A ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนให้เด็กๆดูนะคะมันจะเป็นสีๆใช่ไหมคะแต่ละช่องจะเป็นสีๆ สีส้มนะคะเป็นเกณฑ์ผอมสีเขียวค่อนข้างอ่อนตรงนี้จะเป็นค่อนข้างผอมนะคะสีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสมส่วนสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะท้วมนะคะสีม่วงอ่อนตรงนี้เริ่มอ้วนแล้วก็สีม่วงเข้มเป็นอ้วนนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักกับส่วนสูงของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนบางคนสมส่วนหรือบางคนน้ำหนักเยอะจนเกินไปนะคะแต่ว่ามีส่วนสูงไม่สูงมากก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์อ้วนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลอง มาปฏิบัติกันดูนะว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะ

0: ลงในใบงานนะคะลักษณะใบงานของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบงานที่1อันนี้นะคะเรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะจากนั้นนะคะนำค่าที่ได้จากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วบันทึกลงในใบงานที่1บทบาทหน้าที่ของคุณครูปลายทางนะคะให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะจัดเตรียมใบงานที่1แล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค่ะตอนนี้ค่ะนักเรียนในห้องพร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยทำไมเสียงเอ่ยเลยอ่ะสรุปพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: จะได้มีแรงขึ้นมาหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยออกมาทีละกลุ่มนะคะจะได้ไม่วุ่นวายนะออกมาทีละกลุ่มนะคะปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะด้านนี้ได้เลยไหนกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมืออ่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาได้เลยค่ะเข้าแถวด้านนี้ได้เลยอ่ะขึ้นเครื่องชั่งเลยค่ะก้มดูน้ำหนักของเราเท่าไหร่ก้มดูสิเท่าไหร่ตัวสีดำเท่าไหร่ครับ29ลงมาได้เลยด้านนี้ได้เลยออกมาได้ดูค่าของเราเท่าไหร่127เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยตัวเลขสีดำ20เท่าไหร่28ใช่ไหมเดินลงมาได้เลยออกมาค่ะเท่าไหร่เอ่ย128ขอโทษด้วยนะคะนักเรียนคุณครูลืมแจกใบงานของเราใช่ไหมเดี๋ยวเราได้ไปแล้วเนี่ยให้เราเขียนชื่อไว้ก่อนเลยนะคนที่เพิ่งช่างเมื่อกี้นี้อย่าลืมนะคะช่างปุ๊บมาเขียนได้เลยไหนเกินไหนเกินเก็บคืนค่ะมีใครยังไม่ได้ไหมกี่ใบ2ใบค่ะขาดกี่ใบลูก1ใบขอบคุณค่ะโอเคขึ้นเลยลูกโอเคลงมา130เราช่างของเราแล้วใช่ไหมโอเคเดินลงมาเลยลูก150เท่าไหร่คะ40ออกมา130เท่าไหร่เมื่อกี้25เชิญเลยค่ะออกมา133

0: ลุ่มต่อไปได้เลยค่ะกลุ่มต่อไปได้เลยกลุ่มต่อไปได้เลยเชิญเลยค่ะมาเร็วไวๆเลยเท่าไหร่30ขึ้นได้เลยขึ้นเครื่องชั่งของและดูน้ำหนักของตัวเองได้เลยค่ะออกมา134เท่าไหร่เมื่อกี้20จำแล้วไปเขียนนะครับยังไม่ได้ไปงานเหรอคะแป๊บนึงนะออกมาเลยค่ะ132ไหนใครยังไม่ได้ไปงานนี่ค่ะเท่าไหร่25เชิญเลย130
1: 30ครับ
0: มา100ค่ะ144
1: 60พอดี
0: หรอ129
1: 129 30ค่ะ
0: ออกมาได้เลยกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยค่ะ143กลุ่มต่อไปเชิญได้เลยเท่าไหร่คะ28ออกมา134ขึ้นได้เลยค่ะเด็กๆขึ้นช่างน้ำหนักของดูของตัวเองได้เลยเท่าไหร่30ดูเลขสีดำนะคะดูเลขสีดำออกมาค่ะ137ขึ้นได้เลยครับ55ขึ้นได้เลยครับเบนจามินขึ้นได้เลยตัวตรงตรงตัวตรงตรงเท้าชิดเท้าชิดปุ๊บออกมา150 136
1: 35
0: ครับเชิญได้เลยออกมา140 29ตัวตรง29หรือ28นี่แหละ131 26ขึ้นได้เลยค่ะขึ้นได้เลยขึ้นแล้วดูน้ำหนักของตัวเองได้เลยเนาะออกมาเท่าไหร่133เท่าไหร่คะยืนตัวตรงๆยืนตัวตรงๆไม่กระดุกกระดิก46เหลืออีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเหลือกลุ่มที่5เนาะออกค่ะเท่าไหร่137มาเลยใครขึ้นช่างแล้วมาวัดส่วนสูงได้เลย139ลงระวังนะคะ139มาตัวตรงออกค่ะ137 130โอเคค่ะเท้าชิดออกค่ะ144
1: ไม่รู้เลยไม่รู้เลยค่ะ
0: 28 130เท่าไหร่คะ55โอเคกดชะเม็ดขึ้นได้เลยดูน้ำหนักตัวเองนะคะออกค่ะ137กดชะเม็ดเชิญเลยครับตัวตรงเท้าชิดออกครับ136จิรวดี133

0: 13รู้น้ำหนักของตัวเองแล้วนะออกค่ะ151เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะทราบตอนนี้นักเรียนทราบน้ำหนักส่วนสูงของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกเป็นกราฟอันนี้ให้นักเรียนนะนักเรียนจะได้รู้ได้ว่าเมื่อเรานำค่าที่ได้นะคะไปเปรียบเทียบกับกราฟแล้วเนี่ยนะคะค่าน้ำหนักของเราจะอยู่เท่าไหร่นะคะจะเป็นเกณฑ์ไหนในกราฟนี้จะมีทั้งของที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะมีทั้งของที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายค่ะยังไม่ได้ใช่ไหมได้ครบไหมเอ่ยมีเกินไหมคะเกินคืนคุณครูค่ะเกินไหมเกินคืนได้เลยนี่ไงมีหน้าหลังไงหน้าหลังนะคะใครยังไม่ได้ยังไม่ได้หนูเดี๋ยวเอาจากเพื่อนด้านหลังเอาจากเพื่อนด้านหลังในกราฟอันนี้นะคะในกราฟอันนี้เนี่ยคุณครูปลายทางก็สามารถนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เหมือนกันนะคะจะมีผู้ชายด้านหน้าและผู้หญิงด้านหลังนะคะกราฟอันนี้นะครับครับผู้หญิงจะอยู่ในด้านหลังนะคะใครที่ยังไม่ได้นะกี่คนนี่เลยค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะกราฟของตัวเองดูนะคะไหนลองดูสิครับอะไร
1: น้ำหนักของมันจะสูง
0: น้ำหนักเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมใช่ไห
1: ม
0: น้ำหนักเราได้เท่าไหร่เมื่อกี้ดูเป็นสีแดงมันเท่าไหร่

0: ่อนลองดูได้เลยลองดูเลยเราน้ำหนัก30ใช่ไหมดูน้ำหนักเรา30อยู่ตรงไหนดูขีดได้เลยค่ะแล้วขีดแล้วดูได้เลยเราดูตรงที่เป็นจุดตัดนะคะเด็กๆลองดูว่าจุดตัดของเราเนี่ยระหว่างเส้นที่เป็นน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้อ่านค่าตรงนั้นครับนี่ไงมันจะเป็นเส้นอย่างนี้ไงเนี่ย36 37 38มีใครที่ส่วนสูงมากกว่า140มั้ยโอเคโอเคสมมติว่าเราน้ำส่วนสูงเท่าไหร่
1: 151
0: 151สมมตินะคะสมมตินี่145ประมาณนี้

0: 160นะคะอันนี้151 51 52เราเท่าไหร่12ใช่ไหม
1: 151
0: ก็ประมาณนี้แล้วน้ำหนักเราเท่าไหร่
1: น้ำหนัก70
0: ใช่ไหมอ๋อก็น่าจะเกินนี้ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยค่าของเราเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณนี้อันนี้ตอบได้เลยนี่ไง35 36 37มันจะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะไหนตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเด็กๆเมื่อได้ค่าของตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไหนเนี่ยขีดถูกนะคะ

ขีดถูกลงไปในช่องนั้นได้เลยนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วนะเด็กๆด้านล่างนะคะด้านล่างข้อด้านล่างสุดท้ายนะคะให้เราเขียนว่านักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะจากตอนป.3นะคะที่ผ่านมา1ปีเนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะบางคนบอกว่าผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับบางคนบอกว่าหนูน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะหนูแข็งแรงขึ้นนะคะหนูสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะคะเด็กๆเขียนตอบได้เลยนะคะเขียนตอบได้เลยไหนได้หรือยังมีใครที่ยังไม่รู้เกณฑ์ของตัวเองไหมคะมีไหมเสร็จแล้วนะตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องเขียนชื่อใครที่รู้เกณฑ์ของตัวเองแล้วเด็กๆทำในข้อถัดไปได้เลยนะคะทำในข้อถัดไปได้เลยเขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยเขียนของตัวเองได้เลยดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะให้เราเขียนบอกมาได้เลย

0: ตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะนักเรียนมีไหมเอ่ยหลายคนเชื่อว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในข้อสุดท้ายเลยใช่ไหมคะกำลังเขียนอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแล้วมีใครบ้างที่เสร็จแล้วยกมือหน่อยมีไหมคะคนที่เสร็จแล้วมีหลายคนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ในเดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้หลังจากหมดชั่วโมงนี้เดี๋ยวให้เราไปเขียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่านำไปทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: การเจริญเติบโต
0: การเจริญเติบโตด้านร่างกายนะคะในช่วงอายุเท่าไหร่9ถึง12ปีนะคะซึ่งในช่วงวัยนี้นะคะในช่วงอายุนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของรูปร่างนะคะความสามารถของร่างกายในการทำกิจกรรมด้านต่างๆนะคะโดยที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเพศหญิงนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากด้านร่างกายแล้วเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตใจและอารมณ์นะคะด้านสังคมด้านสติปัญญานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเนี่ยเราจึงต้องเป็นไงคะควรที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะให้มีร่างกายเนี่ยที่เป็นไงคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีโรคระบาดอะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ควรดูแลสุขภาพของเรานะคะในครั้งต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆถ้าใครที่ยังทำใบงานนี้ไม่เสร็จนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้บอลต้องปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insectsแปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนําเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จําลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูชื่อว่าคุณครูแพรณภาปัญฉิมหรือนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะจะเรียกว่าคุณครูแพรก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยไหนมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะบอกก่อนนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยโดยหน่วยที่1เป็นเรื่องของจำนวนและการดำเนินการหน่วยที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่1ก่อนนะคะก่อนอื่นนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูแพรขอใช้สมุดปกแข็ง1เล่มนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมของเราไปพร้อมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าในเรื่องที่1ที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยค่ะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะนั่นคือการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านนะคะซึ่ง10ล้านเนี่ยบางคนอาจจะอ่านได้หรืออ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้ไหนลองบอกคุณครูซิว่าถ้าเราอยากจะเขียนแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนได้กี่แบบคะมีใครทราบไหมว่าถ้าเราอยากจะเขียนการแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนแบบไหนได้บ้างเขียนได้กี่แบบมี2แบบแบบไหนบ้างเอ่ยคะฮินดูอาราบิกตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยดังนั้นวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยนักเรียนนะคะจะต้องสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านได้นั่นเองก่อนอื่นครูแพลวขอทบทวนก่อนดีกว่าว่านักเรียนทำได้จริงหรือไม่โดยคุณครูแพลวนะคะอยากจะทบทวนการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนไม่เกิน 100,000 ซึ่งจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 เนี่ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีตุ๊กตาหมีมา1ตัวไหนช่วยดูหน่อยตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่
1: ใหญ
0: ่ตุ๊กตาหมีตัวนี้มีลักษณะใหญ่นักเรียนคิดว่าถ้าตุ๊กตาหมีที่มีลักษณะใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าควรที่จะราคาประมาณกี่บาทดีเท่าไหร่ครับ
1: 2,500
0: มีใครบอกว่าราคาอื่นอีกบ้างไหมเปล่า2,350มีอีกไหมใครเคยไปเจอตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆในห้างสรรพสินค้าหรืออะไร
1: 2,200
0: จากที่นักเรียนบอกมาเนี่ยก็มีราคาที่หลากหลายใช่ไหมคะสำหรับของตุ๊กตาหมีตัวนี้ครูแพลวได้ไปสำรวจมาให้นักเรียนทุกคนแล้วตามที่ร้านที่ครูแพลวไปดูเนี่ยเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย2,354 บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่นักเรียนหลายๆคนนะคะได้ลองตอบมานะคะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยควรที่จะราคาเท่าไหร่ถ้าเรามีจำนวนเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ทั้งหมด3แบบตามที่นักเรียนบอกเบื้องต้นคือ1เขียนแบบตัวเลขฮินดูอาราบิก2เขียนแบบตัวเลขไทยและ3เขียนแบบตัวหนังสือเดี๋ยววันนี้ในข้อนี้เดี๋ยวครูแพลวเขียนแบบตัวเลขฮินดูอาราบิกให้ก่อนเพราะมันง่ายใช่ไหมคะตัวเลขฮินดูอาราบิกเราสามารถเขียน2,354ได้แบบนี้เดี๋ยวจะลองทบทวนนักเรียนจริงๆว่าให้แต่ละกลุ่มนะคะนำกระดานไว้บอร์ดที่คุณครูเตรียมให้นะคะขึ้นมาเขียนเป็นตัวเลขไทยโดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เช็คสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะลองเขียนลงในกระดาษของตนเองนะคะเขียนตัวเลขไทยของราคาตุ๊กตาให้กับคุณครูหน่อยค่ะไหนแต่ละกลุ่มลองเขียนให้หน่อยเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะหยิบกระดานไว้บอร์ดของตัวเองนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะลองดูหน่อยตอนนี้อยู่ที่ไหนโอเคเลยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่กันว่าข้อนี้ใครจะเขียนข้อต่อไปใครจะเขียนนะคะลองดูค่ะใครเขียนก่อนก็ได้ค่ะลองดูนะคะไหนเร็วเดี๋ยวข้ออื่นให้สลับกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษของตนเองได้เลยค่ะกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่ม5เสร็จแล้วให้เพื่อนตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ตอนนี้น่าจะเสร็จทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองเขียนและปฏิบัติแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณครูขอสัก1กลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการเขียนนะคะเพื่อให้ดูว่าเขียนถูกต้องหรือไม่และเดี๋ยวครูแพลวจะเฉลยนะคะเดี๋ยวในข้อนี้เดี๋ยวเอาเป็นกลุ่มที่1ก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่1เขียน2,354นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะได้มาถูกต้องไหมคะเพื่อนเขียนมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบนะคะว่าเขียนได้เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ค่ะมาดูที่คุณครูแพลวดีกว่าคุณครูแพลวก็เขียนมาเหมือนกันถูกต้องไหมแต่ละกลุ่มดูซิถูกต้องไหมถูกต้องนะคะ2,354ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะสำหรับตัวหนังสือเนี่ยเราจะเขียนตามคำอ่านที่เราอ่านนะคะต้องสะกดให้ถูกต้องนะคะในส่วนนี้ครูแพลวเขียนมาไหนขออ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ
1: 2,354
0: เขียนทั้ง3แบบแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาต่อไปนะคะถ้าเรามีจำนวนเราอยากจะแสดงจำนวนนักเรียนคิดว่าสื่อทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างที่สามารถแสดงจำนวนตามราคาสิ่งของที่เราต้องการทราบได้บ้างคะรู้ไม่รู้ลองสังเกตที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนตอนนี้โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนคุณครูแพรวเตรียมอะไรมาให้เอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมลูกคิดหรือหลักลูกคิดนะคะซึ่งลูกคิดหรือหลักลูกคิดจะประกอบไปด้วยตัวหลักนะคะที่ใช้ในการบอกหลักต่างๆและลูกคิดที่ใช้แสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวครูแพรวจะให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติโดยการใช้หลักลูกคิดของในแต่ละกลุ่มแสดงจำนวนตุ๊กตาหมีที่เมื่อกี้เราอ่านพร้อมกันว่า 2,354 นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูปลายทางท่านใดนะคะมีหลักลูกคิดรบกวนนะคะนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางค่ะหากไม่มีนักเรียนสามารถวาดรูปลงในสมุดหรืออาจจะใช้การถามตอบกับเพื่อนๆปลายทางก็ได้นะคะว่าเราจะใส่หลักลูกคิดยังไงให้ได้ตามราคาตุ๊กตาหมีสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะครูแพรวได้เตรียมหลักลูกคิดให้แล้วให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดของตัวเองให้ตรงกับราคาหมี 2,354 ลงมือได้เลยค่ะช่วยกันให้เพื่อนเห็นหลักด้วยโอเคดูให้ดีนะมีอะไรลูกดูก่อนดูหลักด้วยใส่ส่วนลูกอัดโอเคเสร็จแล้วหันมาข้างหน้าได้เลยใครเสร็จแล้วนะคะหันมานั่งตัวตรงแล้วก็หันมาหาคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนเพื่อนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางท่านคนใดนะคะที่ไม่มีสามารถนะคะดูกับเพื่อนเพื่อนต้นทางไปได้นะคะไหนเสร็จทุกกลุ่มยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะไหนขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการดูหน่อย2,354เอากลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ได้ไหมเอ่ยลูกในกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนนะคะยืนถือหลักลูกคิดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าที่ใส่นะคะถูกต้องหรือไม่ถือได้เลยยืนเลยที่นักเรียนนะคะกลุ่มที่2ใส่หลักลูกคิดมากลุ่มอื่นเหมือนกันหรือไม่คะลองดูซิเหมือนไม่เหมือนลูกเหมือนนะคะถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวไหนช่วยกันตอบคำถามนะคะให้คุณครูใส่หลักของคุณครูบ้างเดี๋ยวลองตอบอีกหนึ่งรอบไหนอ่านจำนวนราคาตุ๊กตาสิคะตุ๊กตาราคากี่บาทคะ
1: 2,354
0: บาทถ้าคุณครูแพลวอยากใส่หลักลูกคิดบ้างคุณครูแพลวต้องเริ่มที่หลักใดและใส่อย่างไรดีใครคิดใครตอบได้บ้างลูกหลักพันอ้าวหลักพันเมื่อกี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2,000
0: ถ้าหลักพันอ่านว่า 2,000 ต้องใส่ลูกคิดกี่ลูก
1: 2
0: ลูกครูแพลวใส่หลักพันของครูแพลวสีอะไรก่อน
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูสีชมพูครูแพลวใส่ลูกที่1ใส่ลูกที่2ใส่2ลูกมีค่าเท่ากับ
1: 2,000
0: เก่งมากต่อไปหลักพันเสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรดีคะ
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: อ้าวหลักร้อยใส่กี่ลูกดีใส่3ลูกครูแพรวใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3มีค่าเท่ากับ
1: 300
0: นะคะต่อไปหลักถัดไปคือหลักอะไร
1: หล
0: ั
1: ก10
0: หลัก10นะคะหลัก10ใส่กี่ลูกดี
1: 5
0: ลูกเพราะเมื่อกี้เราอ่านคำว่า5 10ดังนั้นใส่5ลูกใส่5ลูกลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4และลูกที่5มีค่า

0: โอเค50นะคะและสุดท้ายใส่ที่หลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยอ้าวหลักหน่วยมีกี่ลูก4ลูกนะคะหลักหน่วยมี4ลูกดังนั้นเราก็ใส่กี่ลูกดีคะ4ลูกใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3และลูกที่4ตอนนี้หลักลูกคิดของคุณแพลวแสดงจำนวนอะไรคะ2,354 สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบนะคะว่าตามที่ตัวเองวาดหรือที่ตัวเองพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยตรงตามกับที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ที่ช่วยคุณครูแพลวเฉลยหรือไม่อ่ะขออีกหนึ่งรอบคุณครูแพลวได้นำหลักรูปคิดนะคะมาใส่นะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยคุณครูนะคะใส่ในหลักพันสองลูกในหลักร้อย3ลูกในหลัก105ลูกและในหลักหน่วย4ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดบ้างก็ต้องเป็น 2,000 กับ300กับ50กับ4หน่วยแต่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะอ่านได้ตามจำนวนที่นักเรียนอ่านมาคือ 2,354 อ่ะคราวนี้ครูแพลวเปลี่ยนแล้วลองดูจำนวนดีๆครูแพลวขอเปลี่ยนไปหลักลูกคิดหลักเดิมแต่เติมจำนวนลูกคิดเพิ่มขึ้นตอนนี้ให้ลองนับก่อนนักเรียนลองนับสิคะว่าตอนนี้หลักลูกคิดของคุณครูเนี่ยจะแสดงจำนวนใดอย่าให้เวลาสักครู่หนึ่งจำนวนเยอะไม่เยอะลูกเยอะถ้าจำนวนเยอะเดี๋ยวเราช่วยกันนับก็ได้โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวไปกันที่หลักหน่วยลองนับที่หลักหน่วยก่อนคิดว่าหลักหน่วยมีกี่ลูกช่วยกันนับในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่9ลูกบางคนเมื่อกี้นับได้แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่ชัดเราเลยมานับพร้อมกันอีกรอบดังนั้นตอนนี้ครูแพลวอยากทราบว่าหลักลูกคิดแสดงจำนวนใดคิดว่าหลักลูกคิดตอนนี้ทั้งหมดเลยจะแสดงจำนวนใด9,9909อันนี้คือการอ่านจำนวนหลักลูกคิดตอนนี้นะคะในหลักพันมี9ลูกในหลักร้อยมีกี่ลูกเหมือนกัน9ลูกในหลัก10ก็มี9ลูกและในหลักหน่วยก็มี9ลูกนะคะดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้จะแสดงจำนวน 9,000 กับ990กับ9หน่วยแต่ถ้าเราอ่านนะคะเราจะอ่านได้เป็น 9,999 โอเคไหมคะเยอะไม่เยอะเยอะใส่เต็มเลยใช่ไหมอ่ะแต่ยังไม่เพียงพอครูแพลวจะขอใส่ลูกคิดเพิ่มสังเกตดีๆนะว่าลูกคิดจะมาเพิ่มที่หลักใดเต็มตัวนะคะตอนนี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มที่หลักใดหลักหน่วยหลักหน่วยสีอะไรคะตอนนี้หลักหน่วยสีชมพูซึ่งครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มไปกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นคำถามว่าตอนนี้หลักลูกคิดของเราแสดงจำนวนใดล่ะ10,000บางคนบอก 10,000 ได้เลยโอ้เก่งมากเลยก่อนที่จะเป็น 10,000 ทุกคนมาดูพร้อมกันในหลักพันมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ9ลูกดังนั้นในหลักพันมี9ลูกแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ 9,000 ต่อไปในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ9ลูกแสดงจำนวนใดคะ900ก็ยัง 9,000 กับ900ไปกันต่อที่หลัก10หลัก10มีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกแสดงจำนวนใดคะ
1: 90
0: ยัง90แต่ในหลักหน่วยในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 10
0: ลูกถ้าในหลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกแสดงจำนวนใดล่ะเมื่อกี้มีอยู่9เพิ่มไปอีก1รวมเป็นเท่าไหร่ก่อน10แต่มันอยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราจะเรียกลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยว่า10หน่วยโอเคไหมคะเราอ่านตามลูกคิดจริงๆก่อนโอเคไหมคะแต่คราวนี้ถ้าครูแพลบอกว่าการที่เรามีหลักลูกคิดเป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยเนี่ยไม่สามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกว่า 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเพื่อนตอบว่าเป็น 10,000 ได้แต่ถ้าเราอ่านตามหลักลูกคิดตอนนี้เราจะต้องได้เป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยแต่ลูกคิดในหลักหน่วยมี10ลูกได้ไหมก่อนได้ไหมคะ ไม่ได้ถูกต้องไหมคะที่เราเคยเรียนมาหลักลูกคิดแต่ละหลักจะมีได้จำนวนไม่เกิน10ลูกดังนั้นถ้ามันเป็น10หน่วย10หน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้างมีเท่ากับ1 10ถูกต้องไหมคะเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นจาก10หน่วยนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีค่าเท่ากับ10หรือเราเรียกว่า1 10แสดงว่าการที่หลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกจะสามารถแปลงเป็นหลัก10ได้แค่กี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นวิธีการครูแพลวก็จะนำลูกคิดในหลักหน่วยทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกหลังจากนั้นไปเพิ่มลูกคิดในหลักไหนเอ่ยหลัก10นะคะครูแพลวก็จะนำลูกคิดมาใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเดิมในหลัก10มีอยู่กี่ลูกคะ9ลูกเพิ่มไปอีก1ลูกกลายเป็น10ลูกซึ่ง10ลูกในหลัก10เราสามารถอ่านได้เป็น10 10โอเคไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น10 10คราวนี้ลูกคิดในหลัก10มี10ลูกอีกแล้วได้ไม่ได้
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะไม่คิดในหลักหน่วยไม่ได้หลัก10ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่า10 10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100นักเรียนปลายทางล่ะคะ10 10มีค่าเท่ากับ100เหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าได้เหมือนกันจากเมื่อกี้นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ10 10จะมีค่าเท่ากับ100ดังนั้นจากลูกคิดในหลัก10 10ลูกเราสามารถนำลูกคิดในหลัก10 10ลูกทำไมได้ออกได้ก่อนแล้วทำอย่างไรต่อดีถ้าเรานำออกแล้วต้องเอาหลัก100เพิ่มกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นครูแพลวก็เพิ่มลูกคิดในหลักร้อยอีก1ลูกจากเดิมมีอยู่900เพิ่มขึ้นมาอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อนคะ10 100ดังนั้นจากเดิมมีอยู่900ได้เพิ่มมาอีก100รวมเป็น10 10010 100อยู่ได้อีกไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เพราะในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่10ลูกก็ไม่ได้อีกแล้วทำอย่างไรดีคราวนี้นำลูกคิดในหลักร้อยทำไมเลยออกก่อนทั้งหมดเลยนะคะลืมไปแล้วต้องคิดก่อนว่า10 100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นเราจะนำลูกคิดในหลักร้อยทั้ง10ลูกออกแล้วทำอย่างไรต่อดีทำอย่างไรต่อดีคะเราก็ต้องเพิ่มในหลักพันไปกี่ลูกคะ1ลูกเพราะเมื่อกี้10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นครูแพลวก็เพิ่มลูกคิดในหลักพันมา1ลูกจากเดิมมีอยู่ 9,000 ได้เพิ่มมาอีก 1,000 รวมเป็นกี่พันคะ
2: 10,000
0: 10,000 ได้ก่อนละรวมเป็นกี่พัน
2: 10,000
0: 10,000 แต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกไปเลยว่า 10,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 10,000 ดังนั้น 10,000 มีค่าเท่ากับ 10,000 ครูแพลวบอกว่าครูแพลวเลยขอเพิ่มหลักลูกคิดในหลักหมื่นให้ซึ่งหลักหมื่นนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักพันไปอีก1หลักโอเคไหมคะดังนั้นตอนนี้จาก 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 10,000 ทำอย่างไรดีกับหลักลูกคิดบนกระดาน
2: เอา
0: ลูกคิดในหลักพันทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกแล้วทำอย่างไรต
2: ่อ
0: ใส่ลูกคิดในหลักหมื่นเพิ่มขึ้นกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกดังนั้นตอนนี้นะคะจากหลักลูกคิดของเรานะคะจะแสดงจำนวน 10,000 กับ 0,000 กับ 0,100 กับ0,10 กับ0หน่วยเพราะในหลักพันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยมีจำนวนลูกคิดไหมคะไม่มีนะคะดังนั้นจึงเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ในหลักพันมี1ลูกถ้าอยากจะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะเขียนได้ดังนี้ซึ่งอันนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะโดย 10,000 ถ้าเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกจะเขียนได้แบบสีฟ้าถ้าเป็นตัวเลขไทยนะคะจะเขียนได้แบบสีเขียวและถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะจะเขียนได้แบบสีแดงนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีเพราะเดี๋ยวเวลาถึงขั้นปฏิบัตินักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องโอเคไหมคะต่อมาคุณครูแพรนะคะจะเพิ่มหลักลูกคิดจาก 10,000 ขอเพิ่มหน่อยครูแพรเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ
2: 20,000
0: ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ
2: 30,000
0: ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น
2: 40,000
0: ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น 50,000 พอแล้วยังพอแล้วเหรอยังไม่เพียงพอครูแพรขอเพิ่มอีกลูกที่6ลูกที่7ลูกที่8ลูกที่9ตอนนี้แสดงจำนวนใดคะ
2: 10
0: 9หรือ10นับดีๆ90,000ซึ่งถ้า90,000นักเรียนเขียนได้ไม่ได้

0: ยังเขียนได้ถูกต้องไหมคะยังเขียนได้โดยเราไม่ต้องย้ายหลักอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูแพลวเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นเท่าไหร่ทันที10,000ถ้าเมื่อไหร่กลายเป็น10,000ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วเพราะตามที่เราเคยเรียนมานะคะลูกคลิปไม่สามารถอยู่ได้10ลูกต้องไม่เกิน10นะคะดังนั้น10,000ลองดูซิ10,000มีค่าเท่าไหร่ดี10,000จะมีค่าเท่ากับ100,000แล้ว100,000ในที่นี้หลักลูกคิดของครูแพลวมีแค่เท่าไหร่เองตอนนี้ลูกหลักลูกคิดของครูแพลวตอนนี้มีถึงแค่หลักหมื่นดังนั้นหลักลูกคิดในหลักแสนนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นอ่ะขอเพิ่มขึ้นมาให้ดังนั้นตอนนี้ครูแพลวใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มาเป็น100,000ซึ่ง100,000นะคะจะเป็นหลักทางซ้ายของหลักหมื่นอ่ะถ้าครูแพลวอยากเขียนเป็นตัวเลขคิโนระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะได้ตามนี้ไหนช่วยนับหน่อยถ้าเป็นถึงหลักแสนแล้วมีทั้งหมดกี่หลักบางนับ1 2 3 4 5 6ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราพูดถึงจำนวนที่มีค่าถึงแสนเราจะได้ทั้งหมด6หลักอ่ะตอนนี้รู้จักหลักแสนแล้วตกลงหลักแสนมีกี่หลักนะคะ
1: 6
0: หลักถ้าเมื่อไหร่ครูท่านควรถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดเลยคือหลักอะไรเอ่ยดูดีๆนะคุณครูถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใด
1: หล
0: ัก
1: แสน
0: หลักแสนนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่นะคะเราได้นะคะว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักแสนแต่คุณครูขอเพิ่มเหมือนเดิมจากเดิมมีเพียงเท่าไหร่เอ่ยตอนนี
1: ้
0: 100,000ขอเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่แสนคะ200,000แต่ยังไม่เพียงพอคุณแควขอเพิ่มเป็น300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000อ่ะถ้าเป็นแค่800,000เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้เขียนได้ไหมได้หมดเลยอ่ะขอเพิ่มอีก1ลูก900,000เขียนได้ไหม
1: ได
0: ้สุดท้าย100,000เขียนได้ไหมคราวนี
1: ้
0: ไม่ได้แล้วนะถ้าใครตอบเขียนได้นะไม่ได้นะคะเราเขียนไม่ได้ดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้แสดงจำนวน100,000ซึ่งไม่สามารถเขียนได้เราต้องคิดต่อแล้ว100,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 1 ล้านจะเป็นหลักถัดไปที่อยู่ถัดจากทางซ้ายของหลักแสนดังนั้นตอนนี้ครูแพลวต้องเพิ่มหลักลูกคิดและไม่เพียงพอครูแพลวขอเพิ่มหลักลูกคิดนะคะให้มีหลักล้านเพิ่มขึ้นมาโดยการนำลูกคิดในหลักแสน10ลูกออกและใส่ลูกคิดในหลักล้านเพียง1ลูกเรามาดูซิการเขียนเป็นตัวเลขคิโนระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ1ล้านนะคะเราสะกดด้วยลอลิงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันนับหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นถึงหลักล้านมีทั้งหมดกี่หลักคะ
1: 7
0: หลักไม่คิดหลักแสนมี6ถ้าในหลักล้านนะคะเราต้องมีเพิ่มอีก1หลักกลายเป็น7หลักถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้ถ้าในหลักล้านมี7หลักนักเรียนสังเกตถ้าในหลักล้านเนี่ยเราสังเกตกันที่ตัวเลขคิโนระบิกก่อนก็ได้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนคำว่า1ล้าน1ล้านนะคะจะเป็นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเข้ามาบางคนบอกว่าลูกน้ำใช่ไหมคะเครื่องหมายที่เราใส่ซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะนักเรียนบางท่านนะคะอาจจะชินกับคำว่าลูกน้ำแต่ทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายจุลภาคเราจะใช้ขั้นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักโดยวิธีการเราจะขั้นจำนวนทีละ3จำนวนเช่นเรามาดู1ล้านนะคะเวลาเราจะขั้นเราก็นับ1 2 3พอครบ3แล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นแล้วก็นับต่อ1 2 3ถ้ามีจำนวนข้างหน้าเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นได้อีกนะคะดังนั้นจากการที่นักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วตอนนี้7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรนะถ้า7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักล้านถ้านักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติกันดูสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคิโนระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้พร้อมทั้งยังได้ใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยมาดูกันเลยตอนนี้รูปภาพที่คุณครูมีให้เป็นรูปภาพของอะไรเอ่ย
1: บ
0: ้าน

0: บ้านหลังใหญ่ไหม
1: ใหญ
0: ่หลังใหญ่คิดว่าราคาประมาณกี่บาทดีบางคนบอก2ล้านบางคนบอก3ล้านนะคะซึ่งราคามีหลากหลายเลยบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาอ่านสิบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาราคาเท่าไหร่คะ
1: 234,236 บาท
0: ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะราคาบ้านหลังนี้นะคะคือราคา 2,534,236 บาทเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอันดับแรกก่อนเลยลองใส่หลักลูกคิดเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนำหลักลูกคิดนะคะมาใส่แสดงจำนวนราคาบ้านหลังนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวสามารถปฏิบัติได้แต่นักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูท่านใดมีหลักลูกคิดสามารถนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางได้ลองปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้หากไม่มีอาจจะสามารถใช้การวาดรูปลงในสมุดของนักเรียนได้เช่นกันค่ะอ่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วสามารถใส่หลักลูกคิดแสดงจำนวนราคาบ้านได้เลยค่ะ

0: ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะลองตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกับของคุณครูบนจอเลยให้แต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มตรวจสอบและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบว่าที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะราคาบ้านเท่าไหร่นะคะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ
1: 2,534,236 บาท
0: คุณครูแพลวได้นำหลักลูกคิดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ้าวไหนให้เวลาตรวจสอบหลักลูกคิดของตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะใส่ถูกต้องตามที่คุณครูให้มาหรือไม่ถ้ากลุ่มไหนผิดพลาดลองแก้ไขนะคะแล้วรอบหน้าเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขคินโดระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถ้าตัวเลขคินโดระบิกนะคะเมื่อกี้ตามราคาบ้านเลยเราสามารถเขียนได้แบบนี้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะถ้าตัวหนังสืออาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนอาจจะใช้2บรรทัดในการเขียนก็ได้นักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับข้อที่1ผ่านไปเดี๋ยวข้อที่2มาถึงข้อนี้คุณครูได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลักลูกคิดของคุณครูแพลวเปลี่ยนแปลงไปแล้วช่วยกันดูหน่อยหลักใดที่ไม่มีจำนวนลูกคิดเลย
1: หล
0: ักพันหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยการที่หลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนคิดว่าเราใช้เลขอะไรแทนในหลักพันดีคะเลขอะไรคะเลข0นะคะเพราะว่าในหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดดังนั้นเราจะใช้เลข0แสดงจำนวนในหลักพันนะคะเดี๋ยวถึงขั้นตอนปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูอยากจะตรวจสอบนักเรียนว่านักเรียนเขียนได้เองหรือไม่นะคะให้นักเรียนนำสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดปกแข็งคนละ1เล่มที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดสมุดแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเป็น3บรรทัดอาจจะใช้เป็นข้อที่1นะคะในข้อที่1นี้ให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดระบิกลงในบรรทัดที่1ตัวเลขไทยลงในบรรทัดที่2และตัวหนังสือลงในบรรทัดที่3เสร็จข้อที่1แล้วขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่นึงค่ะ

0: ใช่เลยค่ะ2,620,014สามารถเขียนเป็นตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับการบ้านวันนี้นักเรียนจะได้ไปลองปฏิบัติแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจฟังก่อนนะคะแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพรนะคะมีรูปบ้านมาให้หนึ่งรูปรูปบ้านหลังนี้ใหญ่หรือเล็กกว่าหลังแรก
1: ใหญ
0: ่กว่านะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาว่านักเรียนจะตั้งราคาบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่จำนวนหลักลูกคิดให้ตรงกับราคาบ้านที่นักเรียนตกลงพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานโอเคไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะปรึกษาหารือในกลุ่มนะคะว่าจะตั้งราคาบ้านหลังนี้กี่บาทนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานไว้บอร์ดพร้อมทั้งใส่หลักลูกคิดให้ตรงกับราคาที่ตั้งไว้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะพร้อมไม่พร้อมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนปฏิบัติฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

หากกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็หันหลักลูกคลิปมาหาคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ลองปฏิบัติแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนต้นทางที่ครูแพลวสังเกตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ใส่หลักลูกคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินโดรบิกลงในกระดานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาเหลือไม่มากเดี๋ยวครูแพลวจะขอสัก1กลุ่มนะคะเป็นตัวแทนนะคะขึ้นมานำเสนอราคาบ้านที่เขาตั้งไว้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพลวขอเป็นกลุ่มที่3นะคะสำหรับกลุ่มที่3เดี๋ยวให้นำหลักลูกคิดนำกระดานนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียน

0: นะคะแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะได้ดูกันค่ะน้ำหลักลูกคิดมาด้วยค่ะชูขึ้นแบบนี้โอเคเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะดูเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนตั้งราคาบ้านไว้กี่บาทแล้วก็เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: 7,542,531ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะได้ตั้งราคาบ้านไว้นะคะไหนเพื่อนๆในห้องเรียนอ่านพร้อมกัน1รอบสิคะราคาบ้านของเพื่อนกลุ่มที่3ราคาเท่าไหร่คะ
2: 7,542,531
0: บาทอันนี้เราตอบบาทได้เพราะเป็นเราพูดถึงราคาบ้านนะคะกลุ่มนี้ดีมากเลยเขาใช้หลักลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกอันนี้ครูแพลให้ข้อสังเกตนะคะการที่ใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกและมีลูกคิดในหลักอื่นเนี่ยเราจะลงท้ายหลักหน่วยว่าคำว่าอะไรคะเอ็ดนะคะอันนี้เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้นะคะที่ถูกต้องนะคะโอเคเลยไหนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากการที่เราได้ตั้งราคาบ้านไปแต่ละกลุ่มก็ตั้งราคาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ตั้งราคาบ้านที่แตกต่างกับเพื่อนๆในห้องเรียนหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาช่วยกันตอบคำถามกันสักเล็กน้อยมาดูคำถามที่1ของครูแพลเลยถ้าในหลักใดไม่มีจำนวนลูกคิดนักเรียนจะเขียนตัวเลขในหลักนั้นได้อย่างไรดีคะถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยมีตอบพร้อมกันก็ได้ค่ะไหนถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนจะใส่ตัวเลขใดลงในหลักนั้นดีคะเลข0นะคะถ้าในหลักนั้นไม่มีนะคะต่อมานะคะถ้าจำนวนนั้นมี6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใดคะหกหลักถ้าใครจำไม่ได้หนูก็นับใหม่หน่วย10 100 1,000 10,000 แสนดังนั้นนะคะจะได้คือหลักแสนแต่ถ้ามี7หลักล่ะตามที่เราคุยกันนะคะ7หลักหลักถัดไปจากหลักแสนนั่นคือหลักล้านนะคะและสุดท้ายถ้าในหลักแสนมีจำนวนลูกคิดอยู่10ลูกนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไรเก่งมากเลยค่ะ10แสนซึ่ง10แสนมีค่าเท่ากับ
2: 1ล้าน
0: 10แสนนะคะมีค่าเท่ากับ1ล้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี6หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักหมื่นนะคะจะอยู่ในหลักแสนนะคะสำหรับจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี7หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักแสนนั่นก็คือหลักล้านหรือตามที่เราคุยกันถ้ามี7หลักหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักล้านแต่ถ้ามีหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักแสนนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะ 1.1 นะคะเป็นการบ้านนะคะซึ่งสำหรับแบบใบงานนะคะ 1.1 นะคะคือใบงานเกี่ยวกับการอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนด้วยนะคะหากคุณครูหาไม่ได้สามารถดาวน์โหลดผ่าน www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะจะให้ทำแบบฝึกหัด 1.1 นะคะเป็นการบ้านค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.1 นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อที่1นะคะจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสื่อนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ย
2: 4
0: มีทั้งหมด4ข้อนะคะแต่สำหรับข้อที่2นะคะจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเช่นเดียวกัน4ข้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการบ้านวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.1 นะคะในตอนที่1และตอนที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้นให้นักเรียนดูสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเป็นข้อ1ข้อ2ของข้อ1ใหญ่นะคะข้อ3ข้อ4ของข้อ1ใหญ่นะคะ สำหรับข้อที่2เนี่ยเขาตอนที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เราตอบคำถามจะมีคำถามอยู่2คำถามนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนก็ตอบได้เลยแต่พอเป็นข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดอันนี้นักเรียนลองกลับไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยโอเคไหมคะเจ้าจะมีทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ไปลองปฏิบัติการบ้านของคุณครูด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีความคล่องขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในวันคาบต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านแปลว่าหลักของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมงอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed

Propagation, S-E-E-D, P-R-O-P-A-G-A-T-I-O-N, seed propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด Cleft grafting, C-L-E-F-T, G-R-A-F-T-I-N-G, cleftGrafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H dryเด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำ
2: หรือเปล่า
3: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
3: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
2: คำว่าไข่ดาวครับ

0: ครับครูพี่แวนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แวนก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แวนได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แวนเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แวน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงค์สามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับแต่หลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วแยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: รู
1: ปรอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค
1: ์
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้
1: นอะไรนะเขียว
0: ๆตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครับครูพี่แบงค์เจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แบงค์รู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แบงค์นะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้ว ค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง

0: ป่านั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะ
0: จากที่คุณพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนคุณพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับคุณพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับคุณพี่แบนนั่นก็คือดูนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับคุณพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: ทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคุณสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภ
1: ู
0: เขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจาก2คำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรทุกของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของค คำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทายไม่เอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะคะคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ
1: ๊
0: ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: เพียงสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมาก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ เป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวน
1: ป
0: รบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แวนแล้วก็ครูพี่แวนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้

0: เป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่กับการปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มจากวันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและนี่มียางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก

0: ต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
1: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
2: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะไม่มีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
2: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีรู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
0: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยก็อร่อยนะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตไวหน่อย

0: ไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เห็ดได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกันมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการ

0: พันธุ์ที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วมันแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะดีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: มันอะไรเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเราเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
3: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาม
1: ันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความ ความกลมเกลียวกันนะคะมันเกิดมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่ามันเกิดความสัมพันธ์ที่ดี

0: ระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
1: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
2: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท 1. ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2. พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3. biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิรายของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์มากขึ้นครับ

0: วัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงนะครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยหรือว่าการสอนกสิวิทกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้เจ๋อครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: ส
2: วัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับ
1: ไป
0: ข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
2: ้
0: วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้อมเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอ
2: ครับ110ไร่นะครับ
1: โอ้ใหญ่บะเลอร์เทอร์
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสายแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทนี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะครับ
0: แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: ก
2: สิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกสิ
0: วิทย์กาสอนกสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะครับ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
1: ้ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: ว
0: ิ
1: ชาไถนา
0: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเชื่อเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูและ

0: ก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปโดครับจะได้โดนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
1: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากเห็นยัง
2: อยากเห็นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
2: ไปเลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คร
1: ับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
1: คร
0: ับนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้น
2: โอ้อาจารย์ต้น
3: โอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: ทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมร่ำเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: ใช่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทําให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ไม่ครับ
3: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
3: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาการฝึก
1: ถ้าเต็มที่กําหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
3: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
3: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเงี้ย
3: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
4: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
4: ว่าเราจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะไรเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
4: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมักจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
4: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
4: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันคือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไปจ
0: ับมีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
2: ใช่
0: จับจมูกแล้วแบบจั๊กจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
4: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตาพายครับ
4: ตาพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยใส่เสื้อสีแดง
0: วันนี้นี่
2: ใช่เสื้อสีแดงใช่เลย
4: เหมือน
2: กระทิงอ่ะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะคะเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
4: าท
0: า
4: ดอ
0: จ
4: ริงๆเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่คร
4: ับ จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหัวต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับพ
1: ี่
0: นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
1: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวา
4: บตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมาก แล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
4: ใช่ไหมฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
4: ตรงนี้จะตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผมผอมเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
4: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้จะเป็นกระเพาะ
0: ครับ
4: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
4: ระบายลมตรงเนี้ย
0: เอาตรงนี้ก็คือสวาบแล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
4: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีจะต้องกีบเฮี้ยนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮี้ยน
4: ครับ
0: เฮี้ยนคืออะไรฮะ
1: เฮี้ยนมันสั้นครับมันป้อม
0: ไงกีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
4: คือถ้าสังเกตนี่เวลากีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้
0: ฮะ
4: มันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
4: 45องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ย
0: บั
4: ลเล่แทนที่จะอยู่อย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
4: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
2: อ๋อ
4: และเรามีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี้
0: ครับ
4: จิก
0: ครับ
4: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
4: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
4: มันก็เจ็บ
2: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
2: น
1: ั่
2: นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
2: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
4: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไงอ๋อยืนอย
2: ่
4: างงี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ทำไมอะครับ
1: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่2ป้อง
4: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
4: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาบอกเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
4: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
1: ถูกมันจะมีถุงเท้านี่ครับที่เรียกนี่ถุงเท้า
2: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
1: เ
2: ฮ้ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ครับ
0: นะเรียบร้อย
4: 4ขามี
1: ครบหมด
4: เค้าว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
2: ทำไมครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ไม่ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่มั้ย
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่มั้ยใช่มั้ยครับ
4: ใช่ๆถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
1: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่มั้ย
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดู
1: ครับเขาไม่เป็นไร
4: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
0: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับน้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
4: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
0: ครับ
4: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
0: แล้วเขาก็ไปควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
4: สี่กระเพาะ
2: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
0: ไม่
4: ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสี่มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
4: แล้วนุ่งงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
4: น
2: ี้
4: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
0: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
4: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่
2: น
4: ั่
2: นค
4: ือ
2: ก้อนเกลือแร่คร
0: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหิน
4: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนนะครับ
4: เนี่ยฟันไง
2: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
4: ใช่
2: ข้างบนมันไม่มี
4: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
0: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
4: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
4: ลองดูเอามือเข้าไปได
0: ้ข้างๆ

0: ไม่มีฟันไง
1: ข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
0: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
1: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเลียมหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
1: แพทเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตวัดหญ้า
3: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
4: ครับ
3: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
5: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเดี๋ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
1: เออ
5: ถัดเอ้ยถัด
3: เฮ้ยเขาเรียกอะไรถัดถัด
5: ถัดครับ
3: ถัด
5: ถัดให้เลี้ยวขวา
3: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
5: ครับดึง
3: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
5: ครับ
2: กระตุก
3: เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
3: เปิดไฟเลี้ยว
5: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
3: ครับ
5: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
5: บีก็ต้องดึงดึงแล้วย่อหยุด
3: ย่อ
5: หย
3: ุ
5: ดหยุด
3: ไปข้างหน้า
5: ครับ
3: ข้างหน้าทำไงครับ
5: หน้ากับเฮ้ย
3: เฮ
5: ้
3: ย
5: เรื่อยเลย
3: เฮ
5: ้
3: ย
5: เฮ้ยอย่างนั้น
3: เฮ้ยเฮ้ย
2: น
3: ี่
2: ครับ
5: น้ำถ้าทำได้4อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
3: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆนี้เขาเตะไหมครับ
1: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
3: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: องป้าเคยเห็นคว้าไหม
1: ไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายปลาหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันธุ์นึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดๆโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: ที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปรยังไงครับ
0: เมื่อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากมีแอก
3: อ๋อ
0: แอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
0: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
3: เดี๋ยวน้องปาร์คจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยสบาย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะไงไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถหญ้าอย่างนี้เหรอครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางเราไถกดตอฟางเพื่อให้เป็นผืน
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงาเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
2: อุ

0: วันนี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเราเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำนาอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากครับที่ให้โอกาสผมได้มาเล่าเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สดสด
0: ครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจุงฟงควายคืนบ้าน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: พออาบน้ำควายสำลานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อ

สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำ

านในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิเด็กๆคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่าตรวจสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟม
2: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ไฟเป็นอะไรอ
1: ่
0: ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
1: เซฟตี้โฟม
2: ทำบทปลอดภัยไม่จำกัด

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ครับ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
5: บ้านเก่าผมขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
5: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
5: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
5: ่มี
4: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
5: ่อ
4: ย
5: ู่
4: บ
5: นคอนโด
4: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
5: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
4: เออมันเป็นซูเปอร์แมนมั้ยอ่ะ
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะ

0: ี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่คุณบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี่
1: ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
2: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเพื่อนก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นอีกทางนึงลึกลงไป
3: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่สองเป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
0: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
4: ก็ครูนั่ง
0: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
4: ั
0: ว
4: อย่าง
0: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
4: ขุด
3: การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
4: โอ้ my god
0: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
4: รังนี้เจ๋งกว่าร
0: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
4: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
0: เหรอทำไมถึงเจ๋งอ่ะ
4: ต
0: ั
4: วนี้คือเยอะมากคุณขาตัวนี้คือปลวก
0: ใช่ครับ
5: เราเคยเคยในรูปตัวใหญ่มากเลย
4: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
0: กัดไหมจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
4: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
0: ขยับ
4: เฮ้ยผมเห็นไข่
5: ไหนใช่ไหม
0: ไข่ไหม
4: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
5: ค่ะตัวนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
0: ่
5: ะ
0: มีก้อนเหมือนสมองใช่
4: เหมือนอันนั้นก็เป็น
0: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
4: อันนั้นก็เป็นนะ
0: ใช่ครับ
5: เขาต้องเชื่อ
4: มันคืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
3: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
2: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
1: มันจะเป็นชั้นๆครับแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปลวกเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีวีแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
3: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ
2: แล้วก็เจอปลวกสีเหลืองๆที่ตัวคล้ายๆปลวกสี

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกกริกกริกกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่แล้วตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ่
2: สมาชิกในรังปลวกหนึ่งรังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำกับพันกลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
3: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัดสองที่จะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูแกงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
5: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: ว้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี่
1: เดี๋ยวพูไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชิ้นนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
2: อันนี้คือ
1: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: ผมเห็น
0: เท่ากับ
4: ไม่เหมือน

0: ปวกที่อยู่ตามบ้านปวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
1: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
2: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไหม
3: หมามันชอบ
2: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
3: ครูขอไ
2: ม่ปีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเจอทางปลวกแล้ว
3: จับได
2: ้กินใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
3: เราได้เล่นน้ำแล้วล่ะสิน
2: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
3: ได้เล่นน้ำ
2: กินยังไงข้า
3: พวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
2: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
1: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
2: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
3: ม
2: ัน
3: มาทางนี
2: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
3: มันมาฝั่งด้วยแล้วมันมาจาก
4: ตรงแถวนั้น
3: ฝั่งมันมาจาก
4: นั้น
3: เ
4: จ้า
3: ของไม้ย่อยสลัดนั้น
2: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
3: มันเดินไปฝั่งนั้น
4: มันจะ
2: ไปสองทาง
4: มาหากันไป
2: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
3: ่ผมจะแดดที่รังเล็กด้วย
2: ใช่ใช่
1: เราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
2: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
3: จับเดี๋ยวนี
4: ้ไงอยู่ด้วย
2: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
3: คร
2: ูขอดูว่ามันไปทางไหน
3: นี่คุณปู่ขายาว
2: นี่นี่นี่ตรงกำแพงดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
3: ่มันมาจากต้นไม้
2: เป็น
3: แบบ
2: ที่ลงเล็กครับ
3: จากข้างบน
2: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
3: ครับ
1: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา
0: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันหรือเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
1: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ร่องปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเจอปลวกเราจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ลูกแต่ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลูกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพัน

0: ธุรกิจอันสูงส่งของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ริเริ่มการก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีโดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่ประสบผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือ Mini Plant ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกๆคนครบรอบ20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียน

ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัดกุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนนึงทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพลานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ถ้าเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเออเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกติหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75 25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆๆๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกลึกฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนทีนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก3-4ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะแล้วคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4 ทุ่มเงี้ย3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนั่นคือนอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เขาแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตี 4 ตี 5ตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่ม2 ทุ่มตื่นนู่นฮะตี 3 ตี 4แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตี 1 ตี 2นู่นกว่าจะตื่นได้3-4 โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติ

ก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้อันนี้ผิดปกตินะนอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกเอ้ยไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราทั้งนั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าสัก18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่ไหมฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันมีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นการนาฬิกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนมาไปเรื่อยวันละ10 กว่านาที 10 กว่านาที 10 กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะนั้นทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกไหมฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15 ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่มั้ยคุณหยิบเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะแล้วอย่างงี้ใครเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับแบบเราอะฮะ
บ้านอยู่ปทุมธานีทำ

0: งานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่เราหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอะ3-4ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟกต์มีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างเท่านี้100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมอ้าวฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมด็อกแดกด็อกแดกร้องมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเลมลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมถ้าเราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัดกุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณนี้2,000ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้น

หลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพากินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตับว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนักจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวล่ำเวลาเอเล็กกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักมันจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้78กลุ่มมี80กว่าโรคนะรู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับตื่นตื่นหลับเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วมาจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับมันอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับนะครับพบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000ก็น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุอายุ10กว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อรอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนนึงที่เราเรียกว่าREM sleepโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอัมผีอัมเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอัมเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิ
กลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้

รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปก่อนสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมก็บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศรีราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวว่าเป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบแล้วจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอ้สารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอ้นอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริยประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอ้แสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่2ไอ้ตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่3ไอ้ตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้ไปนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกตึกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนและต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษานี่นอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหม

0: ล็อกแยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาทำไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหววิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดนี่ไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านอ่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถาม8ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้า

นอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นฮะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะเป็นคำถามกันว่าเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว20-30นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทเออมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้แต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะว่าเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจเราทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุด
นะครับตื่นเช้ามาแล้ว

0: ลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับทำไมเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะแล้วโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้เราก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มคือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มคือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอน นะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน 4:00 นแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับนอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน 2:00 เราตื่น 6:00 มันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2:00ยัน6:00เช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหม 1. เราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทำหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนก่อนจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโอ้มันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตียงให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่6:00หรือ2:00หรือ2:00เพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3-4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2:00เราก็ไปหลับตอน5:00เที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5:00ก็กินตอน5:00ไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะเรารีบกินตั้งแต่2:00ให้หลับตั้งแต่2:00เกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอน
2: ในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่www.si.mahidol.ac.th

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibianคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันน่า
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
1: ผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
1: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
1: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
1: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
1: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด
0: ไปต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
2: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

อำเภอจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะ

0: เนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ววนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาววนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากเกือบฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
4: ปาก
3: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: น
4: ี่
3: แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบใส่ไว
4: ้เลย
3: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้
3: ง่ายๆ
4: ใช่
3: ง่ายๆ

0: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกก็ตามเลย
0: น้ำนิ่งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เฮ้ยมันจะเดือด
0: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
2: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขาม
0: ไม่
1: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็น
0: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดๆ
0: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: มากหอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ให้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่เน้นหวาน

0: ค่ะเผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสแซ่บนิดๆหน่อยหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
3: า
0: ะ
3: มันสดแล้วเน
4: า
3: ะ
4: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
4: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ

0: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
1: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
0: โอ
1: ้อ้อห้ามลาเอาไว้ทำงาน
0: โอ้ถูกต้อง
1: คนละใบ
0: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
1: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
0: ใส่แล้วเมื่อกี้
1: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
0: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
1: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเตรียมร่มกันให้พร้อมค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะสำหรับสาเหตุหลักนั้นนะคะก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยก็ส่งผลให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนสะสมในหลายจุดค่ะวันนี้ชาวเรือก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าคลื่นลมในทะเลฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะถ้าหากว่ามีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นก็อาจจะสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นนะคะคลื่นสูงประมาณ2

0: เมตรดังนั้นวันนี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้ในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวเอาไว้ด้วยค่ะและนี่คือแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่20และ21พฤษภาคมนี้ค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านในพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและที่ลาดเชิงเขานะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจีเหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัด

0: ไปนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเราร อยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อา

0: กาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2-30นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับ ไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้ด
11: ูได้ความรู้เยอะเลย
12: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
13: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
13: เฮ้ยน่ากลัว
14: เฮ้ย

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E

TRIALPLANT terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant AQUATICPLANT aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์หมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian a m p h i b i a n amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ reptile r e p t i l e reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน mammal m a m aMammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับ

ระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไลซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก
3: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
3: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: บรรดาคุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาน

0: ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
0: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
2: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
3: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
4: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
4: ถ้าเทียบแล้วแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
4: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
4: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆทิ้งรวมไปเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
4: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
4: ใช
1: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
4: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
1: งานบ่นไหม
4: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
5: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
5: ให้ดื่มน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่

0: ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
1: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
1: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นกเพลินนะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้ามออ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลด

0: ริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโบ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
2: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
2: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับ

0: ในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับและเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

และตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival

คิดนะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าฮะว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั่นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักsurvivorรุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: อันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เราใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ในที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องชันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แตกตีโป้โอ้
5: ต้องบดปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: มาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: บ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริญอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่ใช้เป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยก็ได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
0: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เออ
2: เลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตาต้องออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกก็ว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรถนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรถนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรถนิยมคนแนะนำด้วยรถนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ เนี่ยเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
1: ครับให้คนได้เห็น
2: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
0: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื
2: ่
1: อ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได
1: ้
2: ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับแต
1: ่
2: ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: งั้น
1: เสียวๆอ่ะ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: โอเค2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
1: จริงๆ
0: เอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาแต่ไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
1: สี่เสา
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้
1: ยาย
2: เกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะครับ
1: สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสเลต
1: สเลตมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
1: มีกระจกใช่พ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคลิปไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประ
0: ม
1: า
0: ณมีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: อ๋อ
2: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
0: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีอันนี้เขามีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะคร
1: ับ โอ้เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับ
0: อ
2: บดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
0: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สเลตเหมือนก
1: ัน สเลตเหมือนกัน
0: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วนๆ
0: อบโค้งมาเลย
2: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
0: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก
1: ็
0: คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สารพระพรหม
0: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ๋
0: อคือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: ถูกป่ะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
0: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดีก
1: ็
2: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
0: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
0: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
0: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย

0: เลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
2: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
0: อ
2: ้
0: าวแล้ว
2: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
2: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
0: ่
2: ะนี่ไง
0: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
2: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
2: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วาง
2: ของบูชาสะดวก
0: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
0: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
2: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
2: ันเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี
2: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
2: นั้น
1: มันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
2: ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกันเหมือนกัน
2: อุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
2: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เออเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในด้วยมัน
2: มีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไร
2: คร
1: ับ
2: ครับครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเขาเรียกอะไรอะค่า IP มันเยอะๆอะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เออ
1: เราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
2: ประดับสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบหลาดมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี้
2: แขวนพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเง
2: ี้ยมันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
2: ครับครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้อ่า
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
2: เออ
0: มันมี
2: ตรงไปดูมั้ยไปดูมั้ยให้ไปดูดิไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
2: เออใช่
0: ๆนะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: ค คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติด

0: ตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ยถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่
0: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
1: ับ
0: ก็ว่า
1: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ทีวีพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงสมพันธรัฐสวิสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานซูริกนครซูริกสมพันธรัฐสวิสนางสาวพันภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเวลา 11:30 ประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX2824 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกไปนครเจนีวาใช้เวลาบินประมาณ50นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานเจนีวานางสาวอุสนาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นเฝ้าทูลละอองพระบาทเด็ดเวลา 15:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนายปีแอร์เครเฮนเบิร์นผู้อำนวยการใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดินแดงระหว่างประเทศอยู่ติดอาคารสำนักงานใหญ่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ICRC และใกล้สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินายโลรองส์มาตีริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีคริสต์ศักราช1988เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และภารกิจด้านมนุษยธรรมในระดับสากลอาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินมีสถาปัตยกรรมที่ดีเด่นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างแสงเงาและเสียงมีทางเดินโค้งพื้นที่แคบสลับกว้างนำเข้านิทรรศการชื่อ The Human Nitorious Adventure การเผชิญภัยด้านมนุษยธรรมเหมือนการเดินผ่านประสบการณ์ชีวิตผู้คนช่วงสงครามโลกนิทรรศการมี3ส่วนส่วนที่1เรื่องการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Defending Human Dignity แสดงจุดเริ่มต้นการก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศมีนายอังรีดูนังเป็นผู้ผลักดันแนวคิดด้านมนุษยธรรมเสนอให้ทุกฝ่ายมีองค์กรกลางที่เป็นอิสระเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในสงครามแนวคิดนี้นำไปสู่การก่อตั้ง ICRC ที่นครเจนีวาในปีคริสต์ศักราช1863แสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์เอกสารและจดหมายเหตุสำคัญต่างๆมากกว่า 30,000 ชิ้นที่สำคัญได้แก่อนุสัญญาเจนีวาคอนเวนชั่นฉบับแรกใช้ชื่อว่าอนุสัญญาว่าด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้บาดเจ็บในกองทัพที่อยู่ในสนามรบเหรียญรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเหรียญแรกที่นายอังรีดูนังได้รับร่วมกับนายเฟเดริกปาซีเมื่อปีคริสต์ศักราช1901นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์กาชาดตราสัญลักษณ์เสื้อวงเดือนแดงและงานศิลปะสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้ถูกคุมขังและผู้ประสบภัยสงครามทำขึ้นระหว่างถูกกักกันการจัดแสดงทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมากกว่าการเดินดูของจัดแสดงหรืออ่านข้อความบนผนังแบบเดิมนิทรรศการส่วนที่2เรื่องการฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครอบครัว Restoring Family Links แสดงวิวัฒนาการรูปแบบและวิธีการบันทึกข้อมูลเฉลยศึกและพลเรือนที่ถูกกักกันมากกว่า2ล้านคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ติดตามหาผู้สูญหายจากภัยพิบัติหรือการอพยพปัจจุบันมีฐานข้อมูลดิจิทัลแปลงเอกสารกระดาษลงระบบออนไลน์ช่วยสืบค้นติดตามและเชื่อมโยงข้อมูลรวดเร็วขึ้นระบบสแกนใบหน้าลายนิ้วมือรวมถึงการวิเคราะห์ DNA ช่วยยืนยันตัวบุคคลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบุตำแหน่งการอพยพเส้นทางผู้ลี้ภัยหรือพื้นที่เกิดภัยพิบัติช่วยค้นหาและวางแผนช่วยเหลือแม่นยำมากขึ้นนิทรรศการส่วนที่3เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ Reducing Natural Risks แสดงการป้องกันและเตรียมรับมือภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมพายุภัยแล้งโรคระบาดและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการนำเสนอใช้เกมและภาพยนตร์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการตัดสินใจในช่วงวิกฤตเพราะทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตผู้คนจำนวนมาก
การรับมือภัยพิบัติต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและชุมชนทำงานร่วมกันคิดวางแผนและเตรียมการเพื่อลดความเสียหายและช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดสากลการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศทำให้เห็นผลของสงครามที่ไม่ใช่กระทบแต่เรื่องอาหารและบาดเจ็บทางกายการบาดเจ็บทางสังคมคือการพลัดพรากจากกันสิ่งต่างๆถูกทำลายผู้คนลำบากรวมไปถึงการหนีหรือลี้ภัยมีกลไก

0: ใช้นอกจากภาวะสงครามแล้วยังมีภัยพิบัติต่างๆทำให้เกิดความเสียหายถึงชีวิตความเสียหายของบ้านเมืองและความเสียหายของการพัดพรากจากกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านมนุษยธรรมทำให้เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เห็นความเมตตาและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมโลกในปัจจุบันความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานด้านมนุษยธรรมของไทยให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางต่อไปทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศส

0: เวลา 19:32 น.วันที่14พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องแกรนด์ซาลอนโรงแรมคาร์ตันคานส์ณเมืองคานส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ซึ่งจัดขึ้นในช่วงคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2026โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จงานไทยไนท์เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจภาพยนตร์ไทยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกเช่นงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัลโดยได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานในงานโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานทรงกล่าวถึงภาพรวมความสำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
1: Thailand has always stood at a crossroads between east and west between tradition and modernity between the sacred and the profaneThis has never been a contradiction. It has been our strength. In Thailand, a temple may rise beside a glass tower. Ancient rituals endure in the glow of a smartphone screen. The rhythms of village life coexist with the energy of one of the world's greatest cities. Our culture is not frozen in time.It is alive. It absorbs, transforms, and renews itself. That is why Thai creativity cannot be reduced to a postcard image. The Thailand emerging through cinema today is layered, surprising, and full of contrasts, deeply rooted in local experience, yet capable of speaking to audiences everywhere.Our filmmakers are not seeking to emulate or imitate. They are inventing their own creative language. And the world is going to listen. In recent years, Thai cinema and series have entered a remarkable moment. Films such as How to Make Millions Before Grandma Dies have traveled far beyond our borders. What began as a profoundly Thai story about family obligation, tenderness, and loss resonated with audiences across cultures and grossing over $73 million worldwide. At Cannes last year, the Thai film A Useful Ghost received one of the festival's highest distinctions, winning the top prize at Critics Week. Daring and wholly original, it revealed a cinema unafraid of risk,One that refuses easy categories and yet finds universal acclaim. This Thai new wave is not limited to cinema. The global ascent of Thai boy love and girl love series represents a seismic shift in international media consumption, transforming Thailand into premier exporter of pop

0: fueled by high production values and savvy adoption of social media engagement, series like Together, Kin Porsche, and Gap have transcended linguistic barriers, cultivating massive fan bases across Asia, Latin America, and Europe. Meanwhile, we are seeing Thai artists breaking through in new ways across the international stage. From Blackpink's Lisa Manoban's groundbreaking acting debut in HBO series The White Lotus, to Thai rapper Millie making history with fourth place and top global votes in the Korean hit show Show Me the Money 12. These achievements matter not that they flatter our pride, but because they remind us of something essential. The more deeply a work is rooted in its own soil, the more genuine it feels and the further it can travel. Audiences do not connect with stories because they are generic. People relate to them because they carry the texture of real place and the emotional truth of lived experience. Thailand has countless stories still waiting to be told, stories that are not only important for Thailand, but that are part of the larger human history. This is why, more than ever, the Thai government is committed to supporting our next generation of filmmakers. More than a destination, Thailand offers filmmakers a real partnership supported by a strengthened 30% cash rebate for international productions, and a comparables incentive now extends to domestic projects, empowering Thai producers to engage as equal partners in global collaborations.
1: สำหรับแนวคิดหลักของการจัดงานคือ Reimagining Thailand โดยทีมของปี2569คือ Thailand Where Films Come Alive เพื่อสื่อสารบทบาทใหม่ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมบันเทิงที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากฐานการผลิต Production Base สู่แหล่งกำเนิด Content Creative Origin จากผู้ให้บริการ Service Provider สู่ผู้สร้างสรรค์เรื่องราว Story Creator จากอุตสาหกรรมในประเทศสู่พันธมิตรระดับโลก Global Creative Partnerยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงในเอเชียสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงไทยทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตอย่างครบวงจรและสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติโอกาสนี้ทรงร้องเพลงสากลและเพลงไทยเช่นเพลงจีบโลดยังโสดอยู่บทเพลงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่บุคลากรสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานทั้งนี้งานไทยไนท์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในภาพรวมซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โลกโดยไม่ได้เป็นเพียงจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวต้นฉบับที่มีเอกลักษณ์และเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่พร้อมร่วมผลิตผลงานกับนานาชาติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 14:00 น.ณ วัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรปัญญาสุธีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูสรพันธ์พิสุทธิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรปัญญาสุธีตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569

คณะองคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569วันนี้เวลา 13:55 นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีคณะองคมนตรีประกอบด้วยนายพลกรสุวรรณรัตน์พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพลตรีเอกพงเทพหนูเทพพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธร่วมประชุมมีนายนุทินชันวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศภาพรวมสถานการณ์น้ำในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569และอาจต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่ประชุมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้วิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บปัญหาการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆปริมาณน้ำฝนและประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เป็นระยะกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมทั้งในด้านพลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเช่นรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานได้ทันทีพร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำในจุดต่างๆเพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดอย่างเพียงพอทั่วถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและความตระหนักรู้ในเรื่องการใช้น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและคุ้มค่าทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายพลเรือนทหารและภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นระบบและให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการในทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นลำดับแรกควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อรองรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางอรสาแก้วสารถีและคณะนายชูชีพตรีโพคาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนเจดีวัดธัญวารีวัดศรีสารมนทารามหรือวัดไผ่แปลกแม่วัดหนองกระดวงวัดน้อยวัดโพธารามวัดทุ่งตลิ่งชันวัดบางปลาหมอวัดวังพลับใต้และวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 14:30 น.กรมวิชาการเกษตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดพายัพวัดชัยมงคลวัดป่าเมืองแก้ววัดมะเกลือใหม่วัดชัยศรีคณารามวัดสะแกวัดสิงหวนารามและวัดบึงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่บริษัทปิยนันท์ทรานสปอร์ตจำกัดสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทธราวัฒนาอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดพระพุทธบาทตากผ้าวัดดงฤาษีวัดร่องช้างพญาวันจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตที่ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนมดังนี้เวลา 14:00 นบ้านเลขที่83หมู่7ตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยกำลังพลสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณทิศตะวันออกปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่186หมู่8ตำบลหนองบ่ออำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารรัชชานนท์ไกยะฝ่ายกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบ6ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ด

ระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณภูมะเขืออำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันจดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: เปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ไม่
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: มื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารประหลอดได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: มีทุเรียนด้วยหรอทุเรียน
2: แค่นี้ก็รู้แล้ว
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมๆขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี้ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East คือตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจ Syndrome ก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี่ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนกระทั่งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดเพราะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้และมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่าแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากครับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวด

ว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลมอเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตรบลสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการ

0: ตรวจวินิจฉัยพบว่าเฮียตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เฮียได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
1: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วๆ 21% ของบรรยากาศ 2. มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้

สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างเงี้ยครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็คเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็คเก็ตเองถ้าเป็นแบร็คเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดตรงนั้นเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเรามันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกวีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: ดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
2: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม่แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
3: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
2: แล้วแม่นด้วย
3: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
3: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
2: ร้านให้เขา
3: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
2: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
3: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
2: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
2: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่าจะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
3: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
3: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
2: แรงกว่าเดิม
3: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่า

0: เราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
2: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
3: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความสุขว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รําคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะค่ะ
5: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
6: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
5: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
6: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
5: อ๋อจ้า
6: เร็วๆค่ะ
5: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
7: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
5: ่
7: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
5: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
7: ้ก็หนูคิดถึงไง
5: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
7: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
5: ตีให้เลย
7: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
5: ่ฮะ
7: นี่ไงไปลาออก
5: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
7: จริงจริง
5: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้ายากกับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
7: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
5: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่า วันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
7: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
6: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฮะ
7: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
6: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
7: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
5: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
6: แกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
8: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
6: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
7: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
8: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
7: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
8: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
7: ๆยังไงนะพ่อ
8: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
7: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
8: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
7: เกษตรสยามเกษตรสยามคืออะไรย่า
6: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
7: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
8: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
7: สัญญา
8: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
7: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
8: ่
7: อ
8: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
5: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
7: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
5: ่
7: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
5: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
7: อ๋อนึกออกแล้ว
5: อะไร
7: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
5: ชื่ออะไร
7: ร้านคุณอึ่งอ
5: ่
7: างอบ
5: มันจะดีเหรอแก
7: ดี
6: นี่นางอ้วน
5: เกียดนะ
7: หนูว่าได้
5: ไม่ได้อ่ะ
7: หนูว่าได้จริงๆ
5: ชื่ออะไรนะ
7: อึ่งอ่างอบ
6: นางอ้วน
7: จริง
6: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
5: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
7: เดี๋ยว
5: แม่แกว่าเอา
7: คุณ
5: ไป
7: อบ
5: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
9: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับนึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่าทำไมจริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
10: เรียกย่าว่าแม
9: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
10: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อขอไปทำงานไกล
9: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
10: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาใ แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
9: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
10: เหมือนเลย
9: งั้นก็หยุดเลย
10: ใช่ใช
9: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
10: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
11: ค่ะ
10: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
11: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
10: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
11: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่าย
10: ๆค่ะ
11: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
9: พ่อเชิญครับ
11: ค่ะ
9: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
12: ก็อยู่มังนอกมันไกลนะ
9: ครับ
12: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
9: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
12: ้
9: ว
12: ไม่โกรธ
9: ปล่อยเลยจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
11: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
12: ้ไม่เคยทำใจงั้นเลย
11: เหรอคะ
12: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักเดี๋ยวเราก็ตาย
9: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
12: ้ไม่อายเลย
9: ไม่สนเลย
12: ไม่สนอายเลย
9: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
12: ไม่อายทำไมอ่ะ
9: นั่นน่ะสิน
11: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
10: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
11: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
12: มีคร
11: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
12: ้โอ้ยเขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
9: อ๋อขอเลย
11: จะมาเป็นลูกเขยพ่อ
9: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
12: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
11: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
12: เปิดเผยคร
11: ับ ไม่ได้ปิดบัง
12: ไม่ปิดบัง
11: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
12: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
10: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
9: น
10: ั
9: ่นแหละสิ
10: ใช่ค่ะทั้งที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
11: ใกล้จะจบแล้ว
10: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่า ฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
11: อาวุธ
10: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
9: ปรากฏว่า
10: ก็ไม่ได้กลับไป
9: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
10: ใช่ใช่
9: ไม่ต้องเสียดาย
10: ไม่ต้องเสียดาย
9: อยู่ทางสุขไปทางโน้น
10: ใช่ใช่ใช
9: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
11: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
12: วุฒิก็ไม่ได
10: ้วุฒิกินไม่ได
12: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
11: ค่ะ
12: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
9: ครับ
12: มันง่ายกว่าจะเปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
11: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
13: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี้
11: แม่ชอบที่จะสนับสนุน
13: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
11: ยังไงมันก็อยู่ได
13: ้ใช่ค่ะ
11: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
10: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
11: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
10: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
11: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
10: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
9: มัน
10: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
11: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
7: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
5: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
7: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
5: อะไร
7: มานี่
5: ไปไหน
7: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ่อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าอย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
5: นี่อีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
14: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
5: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
14: หรือว่าม
15: าแล้วนังแคทชุดที่อยากได้ยัง
7: ไงอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
15: สวยนะ
7: เออ
15: แบบสวยสิ
7: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
15: เอาเหรอ
7: เออ
15: แบบนี้
7: อุ้ย
16: ไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
15: มาลองส
16: ิ
15: มาลองสิ
16: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
15: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
16: เร็วเร็ว
15: มา
16: ใส่หน่อยใส่หน่อย
15: มา
16: พ่อ
15: ใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
16: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็น

0: แบบให้หนูหน่อยเร็ว
1: นะโหสวยมากเลยแม่ดู
0: เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
1: ไซส์หนูเลยนะแม่นะ
2: ไง
3: ตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
0: ่ฮ
3: ะ
0: อย่างนี้ได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
1: ว่ามันหนักไปนะเนี่ย
3: อุ้ยจะตาย
0: พอดีแม่อึ่งเลยแม่หนึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
1: นั่งทำไมเนี่ย
3: นั่งสินั่งน้องนั่งก่อน
0: เอ้ยสวยนะเนี่ย
4: สวย
1: อะไรเนี่ย
0: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
4: จอบ
1: ฮะ
0: น้อง
2: อะไร
0: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
2: รักรักรัก
0: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ใช่ใช่ลูก
1: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
3: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
0: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
1: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
2: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
0: ถ่ายรูปดีกว่า
1: ไม่ใครถ่ายให้ล่ะ
3: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
0: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
1: อยู่อย่างเงี้ย
0: ได้นะย่าเป็นลูกบิ๊กเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
1: ้แฮปปี้ก
0: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
1: ๆแต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
5: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี
5: ้อีกรอบ1 2 3
4: แฮปปี้
5: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบกันนิดนึง
3: หน่อยๆ
5: 1 2 3
0: แฮปปี
2: ้ขอบคุณมาก
5: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
2: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจูบ
0: จูบ
2: มาจูบลูกจะ
5: ฆ่าทายฆ่าทาย
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
1: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่ง

หนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อื่นนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อื่นคือ
1: น้องสาวแม่
0: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยในมาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอะ

0: เราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอ่ะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
2: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
3: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
2: ้ค่ะ
3: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมา
2: เคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
3: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างเช่น
3: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบค่ะ
1: ปาจิงโกะมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์ของจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊กลางใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
2: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
2: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
2: ค
4: ่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลงของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยอยู่ว่ะเอาก็เอาตัดต
2: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
2: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช้ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผย ทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
7: ก็ดูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
6: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: หมพ
6: ่
7: อ
6: แคท
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: นึก
5: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีพ่อลูกอ่ะ
5: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยอีเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
8: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
9: มันไปขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
0: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
9: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
0: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
9: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
0: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเราอ่ะมันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
3: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
3: เหตุการณ์เดียว
2: ในชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
3: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
0: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
2: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
3: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
2: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
2: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
2: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
2: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
3: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
9: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
2: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
2: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
9: ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นนี่เลยเห็นเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำตาทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: งอนเข้าไป
2: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
2: แม่น
9: ี่
2: แหละ
9: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
3: ไม่ห่วงแล้วครับ
9: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
3: สบายใจแล้วตอนนี้
2: เชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
2: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
2: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนไหนคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
9: รักไหมพ่อลูกคนนี
3: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภ
9: ู
3: มิใจ
2: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
2: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
9: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้วเอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
2: เลย
9: ไ
2: หมมาด้วย
9: มา
2: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
2: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
10: ก็รักมากค่ะ
9: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
2: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่
2: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
11: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
2: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
12: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์เตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
9: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนอะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
2: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
4: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
2: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาด

ไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราซุดโซเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่า

0: อุปสรรคก็ไม่กัดอีกต่อไป
1: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักๆก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนี่ยไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดก้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทย

0: มากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
1: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
3: อร่อยมากผักกุ้งก็อร่อยนะผักกุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบโอ้ยชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
1: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ้ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
0: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
5: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์

0: ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
1: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
2: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่ 1,000 เอาแค่100นึงก็แล้วกันอ่ะ100นึงก็100เรื่องอ่ะนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
3: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเหมือนเรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันนี้เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
4: แฟนนะคะที่มาถ่ายนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตรงนี
0: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
2: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้ที่มันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไง มันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอพาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
0: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
5: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานนี่เหรอหน้าตาอย่างก่อสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
6: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
5: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ย ส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
7: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
8: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
0: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทาง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไฟเป็นอะไรอ
5: ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แต่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงนะครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยหรือว่าการสอนกสิวิทกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์
1: คโอ้ครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: ส
2: วัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ได
0: ้ข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
2: ้
0: วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับนี่ก็

0: พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้อมเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
2: โรงเรียนนี่คือ110ไร่เลย
0: ครับ110ไร่นะครับ
1: โอ้ใหญ่บ้าเลอะเทอะ
0: 3งาน81ตารางวานะครับ
2: เยอะเลยฮะ
0: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสายแก้วนะครับ
2: กาศรกสิวิทย์นี่มันมีความหมายไหมครับ
0: อ๋อมีความหมายครับกาศรก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะครับ
2: แปลว่าควายกาศรควาย
0: กสิก็ย่อมาจาก
2: กสิกรรมอะไรเงี้ย
0: กสิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
2: ร
1: ู
2: ้รวมเป็น
1: กาศรกสิ
2: วิทย์สอนเกษตรวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะครับ
0: ในการทำเกษตรกรรมและความรู
2: ้
1: ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
2: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
0: อ๋อไม่เป็นการไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
2: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
0: ครับ
2: วิชาไถนา
1: วิชาไถนา
2: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
0: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขา
2: อ
0: ย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
2: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
2: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูและก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับ
2: แล้
0: วจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
2: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับอ
2: ยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โ
0: อ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการดีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดคร
0: ับ ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามพี่นิคมบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล
0: ้
3: ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: ทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมร่ำเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
3: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: ถ้าว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรมมันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ไม่ครับ
3: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
3: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาการฝึก
1: ถ้าเต็มที่กําหนดเค้ามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
3: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
3: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเค้าชมว่าฉลาดใช่มั้ยเงี้ย
3: ใช่ใช
1: ่ผ
0: มต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้มั้ยครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับ

0: ที่ต้น
1: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
1: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
1: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
2: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
1: เหมือนกันเหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
3: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไป
0: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
3: ใช่
0: จับจมูกแล้วแบบจักจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
1: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
2: อันนี้ตะพายครับ
1: ตะพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยๆใส่เสื้อสีแดง
0: นี่นี่
3: ใส่เสื้อสีแดง
1: ใช่เลย
3: เหมือนกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะคะเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
1: าทาดอจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
3: ใช่ครับ
1: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
2: มันจะต้อง
0: พินิจคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะถ่ายได้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เกย
0: ์ครับ
2: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่ตัวจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวาบ
1: สวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมาก
0: ซี่โครง
1: แล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผอมๆเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิดๆ
1: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงน
0: ี้
1: ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
1: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
1: ระบายลมตรงเนี้ย
0: เอาตรงนี้ก็คือสวาบแล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
2: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
1: นี่
2: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
2: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
2: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร
0: ่แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
2: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ไอ้นาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮียนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮียน
1: ครับเฮียน
0: เฮียนคืออะไรฮะ
2: เฮียนมันสั้นครับมันป้อมไง
0: กีบสั้น
2: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
2: ครับไม่แพ้เล็บ
1: คือถ้าสังเกตนี่เวลากีบกีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้ฮะมันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
1: 4-5 องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ย
0: เล่น
1: บัลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
1: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
3: อ๋อ
1: แล้วมีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี้ครับจิก
0: ครับ
1: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
1: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
1: มันก็เจ็บ
3: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
2: ครับนั่นเหรอ
3: น
2: ั่
3: นนะครับ
2: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
3: อ๋อเล็บน้อย
2: เล็บน้อย
1: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
3: อ๋
1: ออย
3: ่
1: างงี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
2: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
3: ทำไมอะครับ
2: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อันนี้กี่ป้องฮะ
2: เนี่ยอันนี้มีอยู่แค่2ป้อง
1: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
2: ยิ่งดี
1: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาเชื่อว่ามันดื้อ
2: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
2: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
1: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
2: ถูกมันจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
3: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
3: ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
2: ครับ
0: นะเรียบร้อย
1: 4ขามี
2: ครบหมด
1: เขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
2: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
2: ครับหางยาวหางตก
3: ทำไมครับ
2: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ใช่ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
2: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
1: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
2: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
2: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
2: ครับเขาไม่เป็นไร
1: มีแค่สวยกับไม่สวย
2: ครับ
4: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาว

0: าดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับ
1: น้องป๊าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
3: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
1: ครับ
3: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไปก่อน
1: แล้วเขาก็ไปควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
3: สี่กระเพาะ
2: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
3: ไม่ในเนี้ยมันแบ่งเป็นสี่มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ที่ดีว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: ควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
4: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
3: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
3: น
2: ี้
3: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินแล้วก็น้ำครบ
1: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
3: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่
2: น
3: ี่
2: ค
3: ือ
2: ก้อนเกลือแร่คร
1: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนหิน
3: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนนะครับ
3: ฟันไง
2: ทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
3: ใช
2: ่ข้างบนมันไม่มี
3: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
1: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
3: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
3: ลองดูเอามือเข้าไปได
1: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
3: ข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
1: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียวเห็นไหม
3: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
3: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวันหญ้า
1: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
5: ครับ
1: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
4: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
3: เออ
4: ถัดเอ้ถัด
1: เฮ้ยเขาเรียกอะไรถัด
4: ถัดครับ
1: ถัด
4: ถัดให้เลี้ยวขวา
1: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
4: ครับดึง
1: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
4: ครับ
2: กระตุก
1: เปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
1: เปิดไฟเลี้ยว
4: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
1: ครับ
4: เพราะว่ามันขับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
4: บีก็ต้องดึงแล้วหยุด
1: ไปข้างหน้า
4: ครับ
1: ข้างหน้าทำไงครับ
4: หน้าก็
1: เฮ้ย
4: เลย
1: เฮ้ย
4: เฮ้ยอย่างนั้น
2: เฮ้ยนี่ครับ
4: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
1: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
3: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้ถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
1: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ของป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายปลาหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันธุ์นึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดๆโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใส
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึก

0: เราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนะเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปร
0: เมื่อก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากนี่แอก
3: อ๋อ
0: แอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
0: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: โอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
3: เดี๋ยวน้องปางจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยงั้นสบาย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะเหนื่อยไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช่ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยากนี่เหรอครับไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: กดตอฟางไถกดตอฟางก็ให้เป็นผืน
1: จึ้งจึ้งจึ้งพูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง

0: นี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายเพราะมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำนาอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราถึงฟงควายคืนบ้าน
0: เฮ้ย
1: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินงานเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยแล้วทำไงต่อ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
1: และนุ่งนิกค่ะ
0: ในรายการ e-co-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูด

0: คุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แสงตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย

0: กใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
1: บ้านผมเป็นอิฐ
0: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
1: ้ปลวกกิน
0: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านบางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
1: ่มี
0: มีนะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
1: ่
0: อย
1: ู่
0: บ
1: นคอนโด
0: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
1: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
0: เออมันเป็นซูเปอร์แมนไหม
2: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่คุณบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
1: ่อีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนค่ะก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆเมื่อกี้ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางอีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
2: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
0: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
1: ก็ครูนั่ง
0: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังตัวอย่
1: าง
0: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
1: ขุดงี
2: ้การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
1: โอ้ my god
0: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
1: รังนี้เจ๋งกว่าร
0: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
1: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
0: เหรอทำไมถึงเจ๋ง
1: อ่ะตัวนี้คือเยอะมากคุณขาตัวนี้คือปลวก
0: ใช่ครับ
3: เราเคยเคยในรูปตัวใหญ่มากเลย
1: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
0: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
1: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
0: ใครอยากลอง
1: ผมเห็นไข่ไหนใช่ไหม
0: ไข่ไหม
1: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆสีขาว
3: เขาค่ะตรงนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค่ะ
0: มีก้อนเหมือนสมองใช่
1: เหมือนอันนั้นก็เป็น
0: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
1: อันนั้นก็เป็นนะ
0: ใช่ครับ
3: เขาต้องเชื่อ
1: มันคืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
2: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวก

0: เราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
1: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมัน

0: นบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
1: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกริกกริกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
2: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
0: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัดสองที่จะเจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จักปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
2: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
3: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
4: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: กินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือเกลียวแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก้อนอาหาร
0: เนี่ยคือไม
2: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
3: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
2: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
1: มมันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอร้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเจอแล้วเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
1: จับได้
0: ก
1: ิน
0: ใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
1: ปลวกเกี้ยงเป็นปลวกตัวก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
2: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี้
1: มันมาฝั่งนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มันมาฝั่งนี้ด้วยแล้วมันมาจากตรงแถวนั้นฝ
0: ั่
1: งมันมาจากนั้นมันขอนไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
3: มันมาฝั่งนั้นมันยัง
0: ไปสองทาง
3: มาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
1: ่ผมจะแดดที่ดังเล
0: ็
1: กด้วย
0: ใช่ใช
2: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยวนี้
4: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่คุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่อ่านดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็นที่ลงเล็กครับพี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
2: คร
0: ับ
2: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
5: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา
3: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
2: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะ

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่นี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
1: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อย

ส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหางหนึ่งคู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะไม่สนเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น

0: และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: 3อำเภอจ้าวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊ะนี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: วางเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6โมงกว่าและ6โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่า
0: ๆแสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมก็ติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: าจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจัดเร็วไม่ต้องจัดเร็วไปเรื่อย
0: ๆแต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลย

0: 贵。บางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะอย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: น
3: ั่
2: นแหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูน้ำเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะเ
3: บอร์ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่
2: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
3: ใส
2: ่
3: ไว้เ
2: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
3: แบบให้ๆ
2: ง่ายๆ
3: ใช่ง่าย
2: น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตำเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เอ๊ะมันจะเดือดเอง
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขาม
3: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็น
2: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดๆ
2: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึง
2: เด้งดึงเลยนะผมก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ

0: ุกแล้วค่ะ
1: นี่สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
0: หอม
1: หอมมาก
0: หอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้าน
0: ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุบกริบหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุบกริบค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกแห้งหอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย

0: าวจังมันจังเลย
1: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่หันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
0: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
1: มันหนึบด้วยนะ
0: ปลามันสดแล้วเน
2: า
0: ะ
2: มันหวานในเนื้อ
1: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมาเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
1: ่
2: อยมาก
0: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
1: ตัวนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
0: โอ้ต้องเซฟเนาะ
1: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
0: แล้วก็เซฟอีหลี
1: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
0: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
0: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมากนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบราค่ะ
0: ใบราถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆมาอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดียวกัน
1: Feel Good
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆเนี่ยค่ะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกัน
1: ครับ
2: เราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับ
1: ครับ
2: พวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
1: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นแม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามี แต่ก็ไม่ใช่สามีนั่นแหละค่ะ เป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะ ตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะคือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนหนึ่งค่ะ
1: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อุ้งคิดถึงไม
0: ่
1: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
0: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
1: ้ก็หนูคิดถึงไง
0: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
1: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
0: ตีให้เลย
1: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
0: ่ฮะ
1: นี่ไงไปลาออก
0: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
1: จริงจริง
0: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้ายากกับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
1: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
0: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
1: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
2: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
1: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
2: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู้
1: ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทร
0: นะแล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
2: น
0: ี่
2: ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
3: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
2: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
3: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
3: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
3: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
1: ฮะเกษสยาม
2: อุ้ย
1: เกษสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงจริงเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงละเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
3: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
3: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
3: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
0: ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
0: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
0: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
0: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
0: ชื่ออะไร
1: ร้าน

0: คุณอึ่งอ่างอบอบ
1: มันจะดีเหรอแก
0: ดี
1: นี่น้องว่าเกียรตินะ
0: หนูว่าได้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: หนูว่าได้จริง
1: ๆชื่ออะไรนะ
0: อึ่งอ่างอบอบ
2: นางอ้วน
0: จริง
2: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
1: จ้าแม่ไปไปไปนี่นี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
0: เดี๋ยว
1: เด
0: ี๋
1: ยวแม่แกว่าเอา
0: คุณ
1: ไปไปไปไป
0: อบ
1: ๆนี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
3: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
4: นึกถึงย่าค่ะ
3: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
1: ใช่เลย
3: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
4: เรียกย่าว่าแม
3: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
4: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
3: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
4: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อ่ะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
3: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
4: เหมือนเลย
3: งั้นก็หยุดเลย
4: ใช่ใช
3: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
4: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
1: ค่ะ
4: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้พ่อมันเป็นสิ่งที่หนูชอบ
1: ก็
4: เลยตัดสินใจไปเรียน
1: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
4: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
1: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
4: ค่ะ
1: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
3: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
3: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
5: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
3: ครับ
5: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็พ่อก็ชอบไปเลย
3: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
5: ้
3: ว
5: ไม่โกรธ
3: ปล่อยเลยจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
1: ค่ะ
3: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเออจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วยมันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
5: ไม่เคยทำใจกันเลย
1: เหรอคะ
5: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
3: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
5: ้ไม่อายเลย
3: ไม่สนเลย
5: ไม่สนอายเลย
3: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
5: ไม่อายทำไมอ่ะ
3: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
4: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอะรับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด

0: ใส่ทำไมเนี่ย
1: ลองทาบดูสิเนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นในแบบให้หนูหน่อยเร็ว
0: นะโอ้โหสวยมากเลย
1: ลองดูเออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
0: ใส่หนูเลยแม่นะ
2: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
1: ่นะได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
0: ว่ามันหนักไปนะเนี่ย
2: อุ้ยจะตาย
1: พอดีแม่อึ่งเลยแม่หนึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
0: นั่งทำไมเนี่ย
2: นั่งสินั่งน้องนั่งก่อน
1: เอ้ยสวยนะเนี่ย
3: สวย
0: อะไรเนี่ย
1: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
3: จ๋อ
0: ฮะ
1: เนาะ
4: อะไร
1: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
4: รัก
1: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ใช่ลูก
0: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
2: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
1: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
0: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
4: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
1: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
2: เออมา
1: ถ่ายรูปดีกว่า
0: ไม่ใครถ่ายให้หรอก
2: ถ่ายครอบครัวแล้ว
1: ย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ลุงมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
0: ้แฮปปี้ก
1: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: ๆแต่แม่ถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
5: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
1: แฮปปี
5: ้อีกรูป1 2 3
1: แฮปปี้
5: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบกันนิดนึง
2: หน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย
5: 1 2
1: 3แฮปปี
5: ้
4: ขอบคุณมาก
5: ยิ่งดีอย่างยิ่งครับผม
4: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
1: โอ๊ย
4: มาจูบ
1: จูบ
4: มาจูบลูกจ้ะ
5: ข้าทายข้าทาย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่ง

0: าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
1: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วไงและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี้
3: แม่อึ๋งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อื่นนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ๋งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ๋งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ๋งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ๋งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
1: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคน

0: นึงก็เลยแล้วบอกโอเคโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
2: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
3: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
2: ้ค่ะ
3: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
2: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
3: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
2: อย่างเช่น
3: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
1: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขกว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกังๆใช่ๆๆคือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: เสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทําผม
0: แต่งหน้าทําผมตัดผม
1: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่1มันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
2: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
2: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการไม่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
2: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
2: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
2: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผย ทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
2: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจข
7: ึ้นก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอะถ้าเกิดเขาไปอะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
6: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: ปพ
6: ่
7: อ
6: แคท
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: แม่เอิ่ง
5: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่อมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
5: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
8: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
9: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
0: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
9: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
0: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
9: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
0: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
3: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
3: เหตุการณ์เดียว
2: ในชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
3: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
0: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
2: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
3: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
2: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
2: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
2: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
2: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
3: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
9: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
2: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
2: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: งอนเข้าไป
2: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
2: แม่นี่แหละ
9: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
3: ไม่ห่วงนะครับ
9: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
3: สบายใจแล้วตอนนี้
2: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
2: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
2: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
1: รักไหมพ่อลูกคนนี
3: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
2: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
2: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
1: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
0: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
2: ด้วย
0: ไห
2: มตัวเล็กขึ้นมาด้วย
1: มา
2: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
2: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
10: ก็รักมากค่ะ
1: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
2: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่ใช่
2: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ๊กก่อนค่ะ
11: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
2: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
12: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์เตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
1: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดิน

0: ริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากๆเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่า
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แบงค์ก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แวน
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อน
0: ัก
1: เรียนเก่งมากเลยค่ะ
0: เราม
1: าดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่า
0: ทุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่หน้าทำอะไรอยู่หน้าใช่แล้วใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: อะไรแบบนี้ใช่ไหมครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: เรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะครูพี่แบงค์เจอคำว่า
0: เก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: มองแบบนี้น่ากินมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครูพี่แบงค์
0: ใช่ครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูพี่แบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ย

0: บไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค
1: ์ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามแล้วก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าก็ยี่อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป
0: ็นคนอะไรนะสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่า
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบนนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบน
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมองคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับ อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้มอยู่อะไรนะ

0: คังหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคังกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะเรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แวนติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แวนคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแ
0: ชะแชะแชะแชะ
1: แชะแชะแชะอะไรนะครูพี่แบงค์
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะเก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค์
1: งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: ครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องหนึ่งด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แวนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แวนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แวนนะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แวนครูพี่แวนก็ยังมีการที่จะจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปใน

0: อนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: และข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับคุณพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื่
1: อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก
1: ็
0: คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอเขาว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบง
1: ค์ค่ะ
0: เหมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์คร
1: ู
0: พี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้น
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
0: คำว่าอะไรครับถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แน่
1: ตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์น
1: ะ
0: ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: นักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับท
1: ุ
0: กคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แวนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบหนึ่ง ได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคุณแบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม่
0: คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: มาเลยทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพ
0: ี่คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่
0: ใหญ่ใช่ไหมครับคุณสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงสูงสวยสวย
0: ภูเขาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: ผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบง
0: ค์ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: ไม่เรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกยกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับ อาจารย์นะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆกันหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกัน

0: ู่ได้มั้ยนะ
1: อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น

0: ดีเลยค่ะ
1: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ภูเขา
1: ผม
0: ผม
1: ผ้ากันเปื้อน
0: ผ้ากันเปื้อน
1: กางเกง
0: กางเกง
1: ถ้วย
0: ถ้วย
1: โต๊ะ
0: โต๊ะ
1: จาน
0: จาน
1: ดู
0: ดู
1: ยก
0: ยก
1: และคำว่าเล่นครับ
0: เล่น
1: ว้าว
0: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
1: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
0: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
0: ได้เลยค่ะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะโทรศัพท์
0: คุณย่าน
1: ั่ง
0: คุณพ่อ
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: ว้าวอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
0: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
1: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
0: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
1: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
0: ว้าว
1: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แวนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงกับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงนะครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยเลยว่าการสอนกสิวิทกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวยเหรอครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยครับ
2: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: ส
2: วัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ได
0: ้ข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
2: ้
0: วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับนี่ก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอ
2: ครับ110ไร่นะครับ
1: โอ้ใหญ่บ้าเลอเทอะ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทนี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
0: ับ แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: กสิกรรมอะไรเงี้ย
2: กสิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกะสิ
0: วิกิตสอนกสิวิตก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
0: ้
1: ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนา
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: วิชาไถนา
0: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับ
0: เรา
2: จะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
0: อยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราด

0: ชาวบ้านคือผู้รู
1: ้
0: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
2: ครับ
0: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปาดครับ
2: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
3: ครับ
2: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
3: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
2: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
3: ้
2: พามาเซอร์ไพรส
3: ์โอ้โห
2: ป้าเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
4: โอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
2: โอ้ยเรียกนี
3: ่
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีทุกคนครับ
2: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมร่ำเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
2: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
0: ใช่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรมมันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
2: ต่างกว่า3ปีไม่ให้ไถ
0: ไม่ให้ไถ
2: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
0: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
2: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
0: ครับ
2: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
0: ไม่ครับ
4: แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
4: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาการฝึก
0: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
2: ้10วัน
0: จริงๆครับ
4: แป๊บเดียว
2: โหฉลาดนะฮะ
4: ฉลาด
2: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ใช
2: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่นิคม
0: ได้ครับได้ครับ
3: เย
2: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
5: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
2: ครับ
5: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกี่ทางวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็ดอันที่2ก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
2: ครับ
5: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
2: ครับ
5: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
0: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
5: เหมือนกัน
2: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
3: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไป
2: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
3: ใช
2: ่จับจมูกแล้วแบบจักจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
5: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ
0: อันนี้ตะพายคร
5: ับส่วนตะพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยๆใส่เสื้อสีแดง
2: นี่นี
3: ่ใส่เสื้อสีแดง
5: ใช่เลย
3: เหมือนกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะครับเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
5: าท
2: า
5: ดอจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
3: ใช่ครับ
5: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆน่ะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
2: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
0: มันจะต้อง
2: พี่นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
0: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
2: ครับ
0: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
2: ขวัญอยู่ที่สวาบ
5: สวาบตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
2: ครับ
5: ใช่มั้ยฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
2: ครับ
5: ตรงเนี้ยตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผอมๆเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
2: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
5: ๆถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
2: ครับ
5: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
2: ก็เจาะท่อระบาย
5: ลม
2: แก๊ส
5: ระบายลมตรงเนี้ย
2: อ๋อตรงนี้ก็คือสวาบ
5: ใช่
2: แล้วขวัญยังตรงไหนคือขวัญครับ
0: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
5: นี่อ๋อนี่
0: ขวัญ
2: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
0: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
2: ยัง
0: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร
2: ่แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
0: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮียนแบบนี
2: ้กีบนะกีบเฮียน
5: ครับ
2: เฮียนคืออะไรฮะ
0: เฮียนมันสั้นครับมันป้อม
2: ไงกีบสั้น
0: แล้วจะไม่แพ้ตีน
2: ไม่แพ้ตีนด้วย
0: ครับไม่แพ้เล็บ
5: คือถ้าสังเกตนี่เวลากีบกีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้
2: ฮะ
5: มันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
2: ครับ
5: 4-5 องศาหรือ50องศาถ้าเป็นในวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่ไหม
2: เล่น
5: บัลเล่แทนที่จะอย่างงี้เขาจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
2: ครับ
5: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
3: อ๋อ
5: และเรามีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี้ครับจิก
2: ครับ
5: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
2: จิก
5: ก็ยืนบนเล็บ
2: ก็จะเจ็บ
5: มันก็เจ็บ
3: แล้วเมื่อกี้ผมเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างๆ

0: ิดมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
0: น
1: ั่
0: นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
0: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
2: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
0: อ๋
2: ออ
0: ย่
2: างงี้แล้วมีแล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
0: ทำไมอะครับ
1: มีอันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
2: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มีอยู่แค่2ป้อง
3: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
3: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาบอกเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
2: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
2: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
3: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่ไหม
1: ถูกต้องจะมีถุงเท้านี่ครับที่แดงนี่ถุงเท้า
0: โอ้มีถุงเท้าด้วย
2: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
0: ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ดีครับ
2: นะเรียบร้อย
3: 4ขามีครบหมดเขาว่าดี
2: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
2: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
0: ทำไมครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ให้ได
2: ้หางยาวถึงน่องใช่ไหม
1: น่องครับ
2: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่ไหมใช่ไหมครับ
3: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
2: เขา
1: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
2: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
2: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
3: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
4: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับ
2: น้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: เคี้ยวช้าครับ
3: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมี4กระเพาะ
2: ครับ
3: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
2: แล้วเขาก็ไปควายนี่4กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
3: 4กระเพาะ
0: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
2: ไม่
3: ในเนี้ยมันแบ่งเป็น4มันจะมีกระเพาะส่วนนึงขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
0: ควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
3: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
0: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
3: น
0: ี้
3: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมี4กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักในกระเพาะเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาก็ได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำ
2: ครบแล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
3: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่แคลเซียม
0: ก้อนเกลือแร่คร
2: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
0: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหินก้อนหิน
3: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
0: ขนนะครับ
3: ฟันไง
0: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
3: ใช
0: ่ข้างบนมันไม่มี
3: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
2: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
3: เราเอามือเข้าไปได้
0: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
3: ลองดูเอามือเข้าไปได
2: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
3: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียวเห็นไหม
3: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
0: เขาเรียก
3: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวัดหญ้า
2: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
1: ครับ
2: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
1: จะให้เดี๋ยวซ้ายเราต้องดึงเดี๋ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เดี๋ยวขวาเราต้องถัด
3: เออ
1: ถัดเอ้ยถัด
2: เฮ้ยเขาเรียกอะไรถัด
1: ถัดครับ
2: ถัด
1: ถัดให้เดี๋ยวขวา
2: อ๋อเท่เนาะ
0: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
1: ครับดึง
2: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
1: ครับ
0: กระตุก
2: เปิดไฟเลี้ยว
0: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
2: เปิดไฟเลี้ยว
1: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันครับให้เลี้ยวซ้าย
0: มีเบรกไหมครับเบรก
1: ก็ต้องดึงแล้วยอหยุด
2: ยอ
1: หยุด

0: หยุด
1: ไปข้างหน้า
0: ครับ
1: ข้างหน้าทำไงครับ
0: หน้ากับเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: ได้เลย
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: เฮ้ยอย่างนั้น
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: นี่ครับ
0: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้เลยครับ
1: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
3: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนถ้ายืนข้างหลังเนี้ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
1: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไหม
1: ไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงลงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันนึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างเงี้ยเขาจะคดๆโค้งโค้งเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: เราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากัน
1: เริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
2: ครับ
1: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
2: ไถแปร
1: ครับไถแปร
3: ไถแปร
1: เม
3: ื่
1: อก
3: ี้
1: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
3: อทุบยังไงอะครับ
1: ลาก
3: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
1: ใช้ควายลากนี่แอก
4: อ๋อ
1: แอกใส่คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
2: ครับ
1: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
2: ครับ
1: แล้วให้ลากไปแบบนี้ครับนี
2: ่ครับอ๋อก็ลากไป
1: ครับ
2: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
1: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
2: อ๋อโอเค
1: ไหวไหมครับ
3: ไหวครับ
1: สู้นะครับ
3: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควาย
4: เดี๋ยวน้องปาร์คจับคาด
3: จับคาด
2: เดี๋ยวพี
4: ่แอกเ
3: องโอ้สบาย
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
1: พร้อมยังครับคุณหมอ
2: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
1: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
2: ้กดหางไถไว้โอเค
1: นำเยอะเหนื่อยไหมครับคุณหมอ
2: โอ้ใช่ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยางนี่เหรอครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
1: ตอฟางไถกบตอฟางก็ให้เป็นผืน
3: จึ้งจึ้งจึ้ง
2: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
1: ้
2: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
1: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
2: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
1: เออ

0: ี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ใช่ครับยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: พลายอยู่เลย
0: พลายมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำนาอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงๆครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจึงฟ้องควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำลานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินไงเราขี่ร้องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาลโดยมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่

0: การที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
2: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่การถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
1: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
2: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ

0: เองนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับและเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ณะตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: แล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 400-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ื้อของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พรางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บางไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บางไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบางไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดตีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักsurvivorรุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: อันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปลเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปลและถูกช้างเตะเปลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปลทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนการของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: วันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับก็คือบริการเคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะ

0: าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
1: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
1: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
1: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
1: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: ม
1: ัน
4: ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเร
1: ื่อง
4: แบบนี้เราต้องช่วยกันถ
1: ้
4: าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไง

0: อย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ wow. เหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพประวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระตะผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ําทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้โแล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
0: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ดื่มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ช้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

0: ข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
1: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลประเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชา

0: ายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่สองคือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้

ฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินริโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่รู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารปรอทได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอจะต้องเป็นคนสั่งและต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารปรอทเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยนะแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: ทุเรียนด้วยเหรอทุเรียน
2: แค่นี้ก็รู้แล้ว
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นอ่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมกล่อมซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมกล่อมขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขนาดนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขนาดนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลกMERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซมันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนี่คือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนทั้งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะงั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

เมื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัดต้องพันเจ้าอะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจะคับ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับผมมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

ถ้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซาโมเรลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวาน่ามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแบบพิก
2: นุ่นมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแบบพิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำเสพมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเป Water Park เนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศ

ในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไป3คือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

มว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างนี้ครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบล็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบล็กเก็ตเองถ้าเป็นแบล็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่

อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดถุงนะเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่น

0: ที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่นหนึ่งคือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายทั้งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจจะเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เราเคยไปคุยกับทิน
0: แตติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โหทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไม

0: เขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันได
1: สวัสดีครับพี
2: ่
1: นี่คือคุณพี่ไกรลาดนะครับโอ้ยเข้ามาที่ พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาจะแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาดมาทำสารพระภูมิอ่ะพี
2: ่
1: เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
2: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาดนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาดโทษนะฮะพี่ไกรลาดนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
2: เฮ้ยบ้า
3: เกินไป
1: เอ้าแล้วไม่เหรอแล
2: ้
1: ว
2: แม่
1: ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
2: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
3: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
2: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
2: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
3: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
3: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
3: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
3: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงาน
3: ครับ
1: สร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี
3: ่ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นสารพระพรหม
1: มีสารพระพรหม
3: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
2: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
3: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
2: ก็
3: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นะเต็มได้เป็นสตรีมเลย
2: ครับ
3: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
2: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
2: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
2: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
2: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวัง
1: วัง
2: คล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
3: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
3: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
3: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
3: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
3: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
3: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
2: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
2: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
2: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
3: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทิ้งอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
3: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
3: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
3: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรถนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรถนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรถนิยมคนแนะนำด้วยรถนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
3: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเออ
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี
3: ้
1: ฮะ
3: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
3: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
3: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
3: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะคร
2: ับ
3: อบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว

0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี้ฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะเพราะว่าคืออาร์คิเต็กไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: อ่าไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว
2: ่
1: า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: เออมันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
1: ะเนี่ยเออเราใช้สกิลอาร์คิเต็กจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ ครับให้คนได้เห็น
2: ตัวเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ทำอะไรนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาจะทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใจอ
2: ่
1: ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เสีย
1: วเสียวอ่ะ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่สองแบบ
0: โอเคสองแบบไง
1: สองแบบ
0: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ป้องนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
1: จริงจริง
0: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ
1: ่
0: ะอ
1: ยากจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีคลิปติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: น
1: ิ
2: ดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
2: ิ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: ไม่ไงเอาไว
2: ้
1: ให้
2: ยายเกี่ยวอะไร
1: เช้าไงอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: มาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลทนะคร
1: ับ สเลท
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสี

0: ของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริงๆ
0: นี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แคดิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: กระจกเห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: กระจกอีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเน
1: ีย
0: ม
1: มีกระจกใช่คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำคิดไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยรักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆบอกว่าม
2: ีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรพี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับ
1: โอ้
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมีอันนี้เขามีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
0: ใช่ครับ
2: หนามากอะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: โอ้เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนกัน
1: สแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้า
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็สั่นครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงสายชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวแล้วไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัว

0: ว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดมัน
1: เข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
3: ้ผมเห็นเมื่อกี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
3: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่ยใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เออเหรอ
3: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
3: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
3: ข้างในด้วยมัน
1: มีหมด
3: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
3: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
3: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงคร
0: ับ มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรอย่างเงี้ย
3: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: ประดับสวน
3: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โห
0: อันนี
1: ้แขวนวายเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู
3: ่สุดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
3: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
3: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
3: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
3: มันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมให้ไปดูสิไปดูสิ
3: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
3: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
3: ๆนะ
1: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
3: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
0: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
3: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่น
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะ
3: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เออไม่ได้นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
1: ับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีรอยยิงด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่

0: ใช่
1: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: โอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทีวี
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเป่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปี

เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space เพื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
2: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่

0: พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองว่ามันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
0: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะแช่ปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
2: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโด

0: ไม่น้อยเลยครับ
1: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มฟันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
2: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็เออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอ่ะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
2: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
0: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
0: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกผ่านทำพริกน้ำปลาไปเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้อง
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมาลดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็ลดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมัน

0: ก็ช่วยแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยเราก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
1: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
3: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
4: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
5: อาจารย์ฝากอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่สารหรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
6: ภายในชุมชนออนไลน์นะที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
7: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องแล้วนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
6: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
8: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
7: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะ ทุกคนเมื่อกี้

0: กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
2: แต่นะคะที่มาจากนำวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความคิดว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวนี
3: ้เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
1: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
0: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
1: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมายิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
3: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้น เพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
7: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอเดินได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์ต่อไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
3: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืช

0: และศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า v

0: ไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของ

0: การนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนชัยโชติในวัดกุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอละนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100%เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงโอ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเล็มมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเล็มก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงส่วนใหญ่เป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่ไหมฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเขาเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับawake นี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นมั้ยสวยงามเป็นช่องๆเมื่อเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่มั้ยครับนะมีเป็นไงสวยมั้ยไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นและตื่นสั้นๆเห็นมั้ยฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืน ตื่นหลับๆปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณนี้ฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติหลับสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เขาแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้ยแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอนนี่ไทยหมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายๆเนี่ยนอนยังไงแต่ก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์แต่ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะพื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่มั้ยฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับดีๆเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันมีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันอะไรกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะ มันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยากับการตอบสนองของร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกมั้ยครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกมั้ยครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอ่ะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่มั้ยคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอ่ะแล้วงี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปๆกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวจะเป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆเลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอะสามสี่ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งนะถ้านอนเหลือสามชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณร้อยมิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างเท่านี้100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบบที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมอ้าวฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันนะเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิด เช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเนี่ยเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้

0: ช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณนี้ 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณนี้จริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตัดว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลยสามนอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่เป็นเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกเราหลับตื่น

0: หลับเสร็จแล้วมีเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไม่นะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงท่านทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคหลบหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อสองพันน้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อรอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนๆบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้สองสามคนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดนะครับนะสักประเดี๋ยวว่าเป็นปกติอันที่สองโรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบเลยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะไหมเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40 ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40 ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวัน นี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวก็เป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอ้นอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัจฉริยะประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอ้แสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอ้ตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอ้ตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกตึกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อะเพราะตัวเขากระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กับช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาทำไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับนะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้แว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินแหละอ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติละอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณนี้ของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติจริงๆที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูแหวะวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับเขาจะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดนี่ไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านอ่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะตื่นตอนกี่โมงมันมาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหน เริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราเราก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือจากคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะว่าเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกพอเริ่มต้น มันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนไม่หลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำวันนี้ผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆแล้วนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ 2:00 นกินโค้กไปแก้วนึงขวดนึงเหนื่อย 5:00 นนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า 3:00 ผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟเข้าไปแก้วนึงไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน 4:00 นเรากินกาแฟตอน 3:00 บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่นะครับมีการหลั่งอะดรีนาลินตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5:00 นบางคนทาน 2:00 น 3:00 นถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ มันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอทานไปปั๊บน้ำย้อน

ย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอนสี่ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2ทุ่มเราตื่น6โมงมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกชั่วโมงนึงเพิ่งดึกๆจริงเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหมหนึ่งเราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโอ้มันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะมันจะเริ่มง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้านี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหน
บางคนไปหาหมอหมอบอกให้ทานเร็ว

ในแต่ละปีนะคะ Peridot ก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาPeridot ที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็น Peridot ที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะ Peridot อีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของ Peridot สีขาวนะคะลักษณะของตัว Peridot สีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจาก Peridot เป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยง Peridot นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแท้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้ Peridot ได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยง Peridot ในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสม Peridot จะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับ Peridot ได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วง Peridot ที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของ Peridot ยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของ Peridot อีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: เบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดลาวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: แม่เองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ที6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลนิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะที่8นะประมาณผมว่าที่8น
0: ะ
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: านที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาวอวนก็จะสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อยๆ
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปลาปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ

0: ขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องก็ได้
0: ไม่ต้องเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
1: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
0: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
1: ใช่
0: พอได้ปลามาก็ทุบใส
1: ่ไว้เ
0: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
1: เด็บให
0: ้ง่ายง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
1: บุก
0: แตกๆเนาะบุกพอแตก
1: บุกพอแตกนี่ก็ตำเลย
0: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะมันจะเดือด
0: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
1: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
1: ชิมได้เลย
0: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
1: ค่ะเติมส้ม
0: มะขามเหรอ
1: ใช่ค่ะมะขามไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
0: เค็มอีกไหมคะ
1: เค็มอีกนิดนึง
0: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวเป็นเค
0: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลา
0: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: หอมมากเลย
0: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเคร
0: ื่
1: องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้ว

0: ใส่เลย
1: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
0: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
1: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุกกริกหน่อยเนาะ
0: จ้ะกรุกกริกค่ะ
1: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
0: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
1: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
0: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
1: เผ็ดเค็มเนาะ
0: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
1: ใส่พอเอาสังคม
0: จ้ะ
1: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็
0: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
1: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอมันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: ๆ
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมาก
3: โหอย่างนี้นะ
0: คือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัด

0: ครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
2: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ุ
2: ณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
3: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
3: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ผู้ชายที่มันทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
2: แล้วแม่นด้วย
3: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
3: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
2: ร้านให้เข้า
3: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
2: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
3: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
2: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
2: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
3: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
3: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
3: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
2: แรงกว่าเดิม
3: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหม

0: หรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
1: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
2: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
1: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคปนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคปเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
3: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รําคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทํานู่นทํานี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
1: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
5: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
6: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
5: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
6: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
5: อ๋อจ้า
6: เร็วๆค่ะ
5: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
7: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งค
5: ิ
7: ดถ
5: ึ
7: งไม
5: ่
7: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
5: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
7: ้ก็หนูคิดถึงไง
5: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดฮะ
7: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
5: ตีให้เลย
7: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
5: ่ฮะ
7: นี่ไงไปลาออก
5: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
7: จริงจริง
5: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
7: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
5: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวย แล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดี

0: เรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
1: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
2: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
1: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
2: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
1: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
0: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
3: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำของนุ
2: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
4: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
2: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
4: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
4: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
4: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
4: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษสยามเลยก็ได้
1: เกษสยาม
2: อุ้ย
1: เกษสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อใจหนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
4: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
4: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
4: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
2: ใจกับแกด้วยไหมแคท
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
2: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
2: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
2: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
2: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
2: ่
1: างอบ
2: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นางอ้วน
0: เกลียดนะ
1: หนูว่าได้
2: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริงๆ
2: ชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบๆ
2: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
0: ก่อน
2: จ้าแม่ไปไปไปนี่นี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เดี๋ยว
2: เด
1: ี๋
2: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
2: ไปไปไปไ
1: ปอบ
2: ๆนี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆย่า
5: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
6: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
2: ใช่เลย
6: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามากเรียกย่าว่าแม่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
7: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังพ่อเขาไปทำงานไกล
6: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเร
7: ีย
6: น
7: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
6: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
7: เหมือนเลย
6: งั้นก็หยุดเลย

0: ใช่ใช่
1: แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
0: ใช่พ่อก็พูดฟันธงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
0: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
0: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
3: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
3: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
4: ก็อยู่เมืองนอกเมืองไกลนะ
3: ครับ
4: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็อ้าวให้ชอบก็ชอบไปเลย
3: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
4: ไม่โกรธ
3: ปล่อยเลย
4: ปล่อยเลย
3: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเออจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
4: ไม่เคยทำใจกันเลย
2: เหรอคะ
4: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำแต่ที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
3: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท้
4: ไม่อายเลย
3: ไม่สนเลย
4: ไม่สนอายเลย
3: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
4: ไม่อายทำไมอ่ะ
3: นั่นน่ะสิน
2: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
0: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
2: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
4: มีคร
2: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
4: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
3: ขอเลย
4: ขอเลย
2: จะมาเป็นลูกเขยพ
3: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
4: ตอบไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
4: เปิดเผยคร
2: ับ ไม่ได้ปิดบัง
4: ไม่ปิดบัง
2: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
4: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
0: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
3: น
0: ั
3: ่น
0: แห
3: ละสิ
0: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะจบแล้ว
0: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
2: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
3: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
3: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่ใช่
3: ไม่ต้องไปเสียเวลา

0: เสียดาย
1: ใช่มีความสุขไปทั้งนู้น
0: ใช่ใช่ใช่
2: ชอบไปรุ่นมากเลยชอบ
3: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
4: วุฒิก็กินไม่ได
2: ้วุฒิกินไม่ได
4: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ค่ะ
4: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
1: ครับ
4: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปอยู่เป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
3: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
5: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
3: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
3: ยังไงมันก็อยู่ได
5: ้ใช่ค่ะ
3: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
6: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมาก
3: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
6: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
3: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
6: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
1: มัน
6: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
3: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
7: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
8: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
7: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
8: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
7: อะไร
8: มานี่
7: ไปไหน
8: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
1: ่
8: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าอย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
7: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
9: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่ามันเริ่มยังไงเนี่ย
7: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
9: อยู่ว่ามันไป
10: มาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไงมา
8: อุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
10: สวยนะ
8: เ
10: ออแบบใส่สิ
8: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
10: เอาเหรอ
8: เออ
10: แบบนี้
8: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
10: ถ่ายมาลองสิมาลองส
8: ิ
7: อะไร
8: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
7: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
8: เร็วเร็ว
10: มา
8: ใส่หน่อยใส่หน่อย
10: มา
7: เอาใส่ทำไมเนี่ย
10: ลองทาบดูสิ
8: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
7: นี่นะโอ้สวยมากเลยแม่ดู
8: เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
7: ใส่หนูเลยนะ
10: ไง

0: าสำหรับแกเลยนะเนี่ย
1: ไม่ได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
2: ว่ามันหนักไปนะเนี่ย
0: อุ้ยจะตาย
1: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่อึ่งลองนั่งดู
2: นั่งทำไม
0: นั่งสินั่งสินั่งนั่งน้องนั่งก่อน

0: ไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
1: รัก
0: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
2: ใช่ลูก
3: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
2: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
0: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
3: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
1: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
0: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
2: เออมา
0: ถ่ายรูปมา
3: ใครถ่ายให้ล่ะ
2: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
0: อยากถ่ายได้ไหมอ่ะ
3: อยู่อย่างเงี้ย
0: ได้นะลูกมีอีกเอาถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
3: ้เอาแฮปปี้ก
0: ็แฮปน้อยๆปีเยอะๆ
3: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
4: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
0: แฮปปี้
4: อีกรูป1 2 3
2: แฮปปี้
4: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
2: เอาหน่อย
4: 1 2 3
0: แฮปปี
4: ้
1: ขอบคุณมาก
4: ยิ้มดีอย่างยิ่งครับผม
1: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
0: โอ๊ย
1: มาจูบ
0: จูบ
1: มาจูบลูกฉัน
4: ข้าทาย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้อ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
3: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่อึ้งหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยแล้วย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
1: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
0: พ่อรักแม่มากรักย่ามาก
1: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าถ้าต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี้
3: แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
1: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
0: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
1: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่แท้ๆไปไหน
0: แม่แท้ๆเสียค่ะ
1: เสียตอนไหนฮะ
0: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
1: คลอด
0: และเสีย
1: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
0: ใช่
1: นั่นคือภรรยาพ่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
0: น้องสาวแม
1: ่ อ้าวนี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
0: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งเนี่ยหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
1: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
0: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
0: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย คือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราว

จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ

0: การว่าต้องค่อยสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
1: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบอบค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะกังใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้น
0: แค่นั้น
3: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่บ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการไม่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่
1: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยนี่หว่าเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: คุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจ

0: กันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
1: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจ
2: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
1: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
2: ปพ
1: ่อแคท
0: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็หาคนอื่นมาเติมเต็ม
3: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
0: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
2: แม่เอิ่ง
0: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
2: หนูไปคุยกับมัน
0: อ
2: ะมันบอกว่าพ่ออะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
0: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
3: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
0: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
4: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
5: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
4: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
5: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
4: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
5: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
6: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
7: ไม่เคย
6: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
7: เหตุการณ์เดียวฮะ
6: ในชีวิต
7: ครับ
6: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
7: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
5: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชาย

อุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกเพื่อคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Y